0: ร่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผันน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
3: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
2: ในวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
4: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำนะซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
2: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลาง โดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
1: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
11: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงธีราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยว เมย์รัชนกอินทนนท์ให้กับอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลี

0: นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20 ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9-11 ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19 เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9 เหรียญทอง7 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1 วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรและเวลา 19:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคาร

0: าญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
1: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1พรรษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่หนึ่งตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านคะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับก ็มีความจุประมาณสัก80%นะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบัวลำแชะลำมะเพิงครับตอนนี้จากน้ำน้อยๆนะครับจากฝนตกหนักนี่ครับตอนนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเนี่ยเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไอ้ตัวของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบทายน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปราณบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากชมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราเป็นการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในเขื่อนเจ้าพระยาแต่ค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาทป่าสักคลองชายนาทวิทยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-4 วัน 5 วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนกับการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพระองค์เจ้าชัยชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับก็ลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางประกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นโหมดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสะแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพระยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็คอยติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกันกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EUเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนแน่อยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงก็จะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวีเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTCEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEP ได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของ TCEP นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ที่เสร็จยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วน การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิตปาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ทรงพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่ศิษย์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นย้ายจากที่ตั้งเดิมถนน3เสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ข้ามเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เป็นบันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์น้ำ
1: ครับ
2: นะครับวันนี้ยังอยู่กับพวกเรา2คนและก็ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและ Facebook Live ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ขานข้างขึ้นข้างแรมผิดนะฮะขออภัยนะฮะแรม2ข้ามเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครม.มีการประชุมนัดพิเศษกำหนดวันหยุดราชการในวันนี้และวันพรุ่งนี้28ถึง29กันยายนนี้แหละครับในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับตรงนี้ทำเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมานะครับก็จึงต้องมีการกำหนดวันหยุดตรงนี้เพราะว่ามีบางพื้นที่เนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บางกะปิหรือว่าในหลายๆพื้นที
2: ่
1: นะครับที่ยังคงเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่กรุงเทพแถวๆหลัก4นะครับเมื่อช่วง11โมงนะครับส่วนคุณสุภมาศช่วงบ่ายก็ลงในพื้นที่แจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยท่านนายกก็ไปลงพื้นที่ต่อแถวๆแฟลตคลองจันทน์บางกะปินะครับ
2: ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานวันนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐบาลเองก็จะมีการแถลงทุก10โมงนะครับ10โมงเช้าของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแม้ว่าหลายพื้นที่อาจจะมีการหยุดราชการกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหลากหลายภาคส่วนก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับ
1: ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการออกหมายเรียกหมายจับนะฮะ
2: ค
1: ือวันนี้อาจจะออกหมายเรียกหรือว่ามีหมายศาลให้ไปที่ศาลแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปเพราะน้ำท่วมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันในทางกฎหมายทำให้บางคนเนี่ยผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เองเขาจะช่วยปลดล็อกตรงนี้นะฮะในเรื่องของการโดนหมายเรียกหรือว่าโดนหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปที่ศาลนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุด
2: คุ
1: ณณัฐพงษ์ฮะปรากฏว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะก็จะมีการอ่านคำพิพากษาคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดนะฮะตามที่ได้นัดกันไว
2: ้บาร์โค้ดเลือกตั้งยัง
1: บาร์โค้ดเลือกตั้งว่าตกลงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องโมฆะไหมนะฮะเพราะว่ามีคนไปยื่นคำร้องเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบาร์โค้ดแล้วก็มี QR โค้ดเนี่ยที่สามารถทำให้สื่อไปถึงต้นต่อคนเลือกได้ซึ่งตรงนี้เองมันขัดกับรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลเขาก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็คำพิพากษาออกมานะครับไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าแม้วันนี้รัฐบาลจะประกาศเป็นวันหยุดแต่เขาบอกว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุดนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการฮะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดในประเทศของเราครับว่าขณะนี้เป็นอย่างไรจุดไหนหรือจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันบ้างนะฮะพูดคุยกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพิธีกรสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมครับผม
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านสรุปภาพรวมณตอนนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
3: ในส่วนของทั่วประเทศนะครับขออนุญาตไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกแล้วก็เหตุการณ์ทุกภัยที่ตัวจันทบุรีนะครับแถวบริเวณก็เรียกลุ่มน้ำย่อยคลองวังโสนนะครับคือแถวแก่งแมวแถวท่าใหม่แถวในอ่างก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักและรุนแรงนะครับผมแล้วก็ตัวเมืองจันทบุรีที่เป็นแม่น้ำจันทบุรีครับก็ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีท่วมบริเวณตรงจุดต่ำๆของแม่น้ำจันทบุรีนะครับแล้วก็มาที่ระยองนะครับผม ระยองก็ตัวเมื่อคืนฝนตกหนัก200กว่ามิลนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวอ่างเก็บน้ำประแสนะครับผมแถวตรงตัวเมืองระยองเองไม่ว่าจะเป็นที่ทับมาเนี่ยก็มีสถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะมีท่วมเต็มที่หรือแถวแกลงนะครับผมในส่วนของชลบุรีก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับผมก็ยังสามารถที่จะผ่านจัดการได้แต่มีที่สักแก้วครับที่ปราจีนบุรีที่นครนายกนะครับและที่ฉะเชิงเทราเนี่ย 3-4 จังหวัดเนี่ยก็มีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็ใช้วิธีในเรื่องของการหน่วงน้ำในระดับหนึ่งที่เขื่อนต่างๆที่ยังไม่ได้เต็มยกเว้นเขื่อนคุณด่านประการชนนะครับผมยังเขื่อนนรบุรีจินดาก็ยังหน่วงน้ำไว้ให้ได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของการป้องกันโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองปราจีนบุรีในการที่จะเอาน้ำเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับที่จะลดปริมาณน้ำที่จะเข้าตัวเมืองได้นะครับกลับมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับผมก็สถานการณ์ก็ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ค่อนข้างที่จะสูงและน้ำที่ระบายที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณวันนี้นะครับที่1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมแล้วในส่วนของพื้นที่หลักอีกพื้นที่หนึ่งคือกรุงเทพนะครับผมก็จะต้องใช้เวลาในการระบายครับในส่วนของตะวันออกไม่ว่าจะเป็นแถวลาดพร้าวนะครับหรือคลองประเวศรีลมนะครับผมซึ่งคลองแสนแสบพวกนี้ครับน้ำกำลังจะลดระดับลงแต่ต้องใช้เวลาในการสูบ 2-3 วันเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยสะสมเนี่ยถึง300กว่ามิลนะครับที่สะสมมานะครับผมแล้วก็เนื่องจากความสามารถในการสูบน้ำเนี่ยของกทมเนี่ยที่ออกแบบระบบไว้ในประมาณสัก60ลูกบาศก์มิลลิ60มิลลิเมตรนะครับผมแล้วฝนเนี่ยมันเป็น300นะครับต้องใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็ประกอบกับในส่วนของด้านข้างเองไม่ว่าจะเป็นตรงแม่น้ำบางกงแม่น้ำนครนายกหรือตรงสุประการเนี่ยครับก็ยังเต็มอยู่นะครับก็สูบไปเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วในส่วนของตรงคลองรังสิตเอนะครับผมในกรุงปทุมธานีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากระดับน้ำที่สูงมากกำลังเร่งสูบออกนะครับผมมาที่สุพรรณบุรีครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะหนักจากเมื่อคืนฝนตกหนักที่แถวห้าอำเภอแถวเมืองการนี่จะไหลลงมาสู่ของบริเวณอำเภอสองพี่น้องนะครับอำเภอบางปะมาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงจังหวัดนครปฐมไม่ว่าจะเป็นตัวบางเลนตัวนครศรีและสามพรานนะครับผมน้ำก้อนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสูงท้ายประตูโพกยาของจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับผมถึงในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไซโยกค่อนข้างสถานการณ์นะครับน้ำก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วตรงท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็ระบายน้ำที่มีแนวโน้มที่จะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้านท้ายนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามนะครับในจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำเช่นที่วัดช่องลมที่ตัวเมืองราชบุรีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีการงดระบายน้ำสองวันนะครับผมด้วยเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ระบายน้ำขั้นต่ำประมาณที่2 ล้านนะครับผมซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำแม่ตองให้ปกติได้มาอีกจุดหนึ่งก็คือที่เพชรบุรีนะครับผมตัวเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเหลือช่องว่างอยู่ประมาณ50 ล้านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องระบายน้ำที่ตัวเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดระดับในเรื่องของระดับเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
4: ครับถ้าพูดถึงภาพรวมของประเทศกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันส่วนภาคตะวันออกสระแก้วจันทบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์ภัยอยู่ก็คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนฮะในพื้นที่ภาคตะวันออกฮะ
3: ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยถ้าผมเรียนนะครับว่าในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนะครับผมในส่วนของบริเวณแถวบางจ้างแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวบางคล้าแถวอำเภอเมืองแถวคลองเขื่อนเนี่ยเนื่องจากแม่น้ำบางประกงเนี่ยจะแบนนะครับแล้วน้ำมวลจากตรงสระแก้วปราจีนบุรีหรือนครนายกเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวฉะเชิงเทราเองที่น้ำล้นเขื่อนสียักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเป็นเดือนนะครับในส่วนของการที่จะเร่งระบายน้ำออกนะครับผมแต่ในส่วนของตัวสุพรรณบุรีตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักถึงเกือบประมาณ20กว่าตุลานะครับที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนกรุงเทพการที่เรียนนะครับ 2-3 วันนะครับยังสามารถสูบน้ำออกจากคลองแสนแสบคลองประเวศรีลมนะครับผมแล้วก็คลองลาดพร้าวต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็นผ่านอุโมงค์ระบายน้ำหรืออะไรต่างๆเพราะว่าทมเนี่ยมีความสามารถในการสูบน้ำประมาณวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมแล้วฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยน้ำเนี่ยที่อยู่บนกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ250ล้านนะครับผมเราอาจจะต้องจะเป็นสูบให้ถึงครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้ระดับน้ำต่างกดต่ำลงแล้วก็ให้น้ำกลับเข้าสู่คลองนะครับผมเราจะเห็นน้ำท่วมที่แถวแฟดคลองจันแถวอะไรต่างๆซึ่งเป็นน้ำท่วมที่สูงนะครับเนื่องจากเป็นที่ต่ำของกรุงเทพมหานคร นะครับผมส่วนในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับ ส่วนเพชรบุรีน่าจะเริ่มแล้วนะครับที่ในการที่จะต้องระบายน้ำแต่เพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นการระบายเร็วแต่ตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยอาจจะแบนราบนิดนึงอาจต้องใช้เวลาในการระบายแต่ถ้าท่วมก็ท่วมไม่สูงครับผมตรงนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการที่จะประสานแล้วก็แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนในการทราบเพราะวันนี้เองก็จะมีการประชุมติดตามรายการจากท่านรองนายกเอกนิตินะครับที่จะติดตามตามที่ท่านนายกได้สั่งการครับผม
4: ครับพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะระบายน้ำยากแล้วก็มีปัญหานี่คือฉะเชิงเทราใช่ไหมฮะเป็นเดือนเลยเหรอฮะหรือว่าเอ๊ะแล้วพื้นที่ครับ
3: ฉะเชิงเทรามันแบนเลยนะครับผมเหมือนแม่น้ำท่าจีนเลยครับตรงนี้ใช้เวลาเป็นเกือบเดือน
4: ค
3: ือน้ำมันก็จะแปะริมตลิ่งนะครับแล้วก็สูงกว่าริมตลิ่งนะครับแล้วเพราะว่ามันมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับในส่วนของตัวแม่น้ำฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นน้ำท่าจีนนะครับผมแล้วลักษณะแม่น้ำเขาค่อนข้างแบนขีดความสามารถในการระบายน้ำเขาค่อนข้างต่ำนะครับผมแต่ตัวเจ้าใหญ่เองเนี่ยจริงๆเราสามารถระบายที่กรุงเทพได้ประมาณ 3,000-3,500 ลูกบาศก์เมตรทีนะครับแล้วเราปล่อยมาที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,000 เนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีระดับต่างจากระดับน้ำในกรุงเทพมหานครสามารถสูบน้ำเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับผมก็ตรงนี้เองก็จะไม่เหมือนกันในลักษณะของแม่น้ำต่างๆส่วนแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะไหลเร็วก็อาจจะกระทบที่ตรงสมุทรสงครามบ้างในเรื่องของการขึ้นลงน้ำทะเลและก็ตลาดที่แม่กลองครับผม
4: ครับมีจังหวัดไหนบ้างครับที่การระบายน้ำเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแบบนี้นะฮะชาวบ้านจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันฮะ
3: จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับผมใช้เวลานานนะครับแล้วจังหวัดอยุธยาเองตักที่อยู่บริเวณที่ต่ำบริเวณแถวเจนาหัวเวียงผักไห่บางบานพวกนี้นะครับผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักเกือบเดือนนะครับผมที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับผม
4: ครับอ๋อแต่แล้วพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังแม้ภัยจะมาไม่ถึงเนี่ย

0: ช่องทางในการแจ้งเตือนหรือว่ามีความพร้อมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เราก็แสดงทางทีมปภ.นะครับผมในการที่จะแจ้งเตือนนะครับทั้งเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ชุดข้อมูลแต่ตรงนี้ครับต้องรับไปปรับปรุงในส่วนของการที่จะขยายหรือข้อมูลเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งว่าให้สามารถประชาชนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ทันทีนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทุกช่องทางนะครับที่จะเป็นของเขตต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมอุตุนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสำนักงานสกอร์น้ำชาติเองหรือทางกรมสมรรถนะที่กระจายเข้าสู่ในระดับพื้นที่ในกรณีที่ระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆครับผม
0: ครับครับครับแล้วช่องทางอื่นๆนะครับในการช่วยเหลือถ้าสมมติว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางสทช.มีช่องทางไหนที่จะให้ประชาชนได้ติดต่อเข้าไปบ้างครับ
1: ไปที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เป็นเบอร์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมก็จะกระจายเข้าสู่ในเครือข่ายเช่นเบอร์สายด่วนน้ำท่วมนะครับ1510ก็ได้นะครับของจิตอาสาใหญ่นะครับผมหรือในเบอร์ของ1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เป็นกรุงเทพก็เบอร์155นะครับผมที่เขตต่างๆนะครับผมหรือเบอร์111นะครับทั้งหมด14ตัวนะครับผมก็ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดือนจะเป็นของสภากาชาดไทยที่1664นะครับแต่เรียนนะครับถ้าอาจจะโทรมาที่1784ทีเดียวเลยก็ได้นะครับของปปแล้วก็กระจายไปเลยนะครับในทุกพื้นที่ครับผม
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดี
0: คร
2: ับ ท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนช.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมน้ำในขณะนี้เป็นอย่างไรนะฮะพื้นที่จุดไหนในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้เพชรบุรีเนี่ยต้องเตรียมตัว
0: ร
2: ับมือกับมวลน้ำที่กำลังจะมาแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่แต่เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างช้าค่อนข้างยากด้วยเหตุภูมิประเทศนะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนนะครับเรื่องของการระบายน้ำคือเรื่องพวกนี้ต้องแจ้งเตือนเพราะว่าต้องเตรียมรับมือเพราะคนที่จมน้ำอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องจมอยู่ไปนานแค่ไหนถ้าเราให้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวรับมือว่าฉันจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นานมากน้อยแค่ไหนนะฮะยังไงก็ทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้จะต้องอยู่นานแค่ไหนความทุกข์ความร้อนจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะความทุกข์ความร้อนเนี่ยหากรู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเต็มที
0: ่ครับ
2: นะครับ
0: ส่วนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับก็มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับปภ.ก็เป็นหลักนะครับก็เบอร์1784นะ
2: ครับ
0: เบอร์นี้นะครับถ้าใครเกิดเหตุหรือว่ามีความฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับโทรไปได้ที่เบอร์นี้เลย
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ซอยลาซาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดัง

0: ใจไทยประชา
1: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
7: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกล

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือรัฐบาลนะฮะแล้วก็พิกัดศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์กันว่าศูนย์พักพิงต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยท่านจะไปตรวจสอบตรวจเช็คกันได้อย่างไรนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยวันนี้นะฮะจะมีการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในห้วงเวลา10นาฬิกานะครับผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT และเพจไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และคลื่นอื่นๆเนี่ยก็ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่มีการแถลงแบบนี้เนี่ยหมายความว่ามันมีการยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรบ.ปภ.เนี่ยผู้มีอำนาจสั่งการคือผู้ว่า
2: ครับ
1: เมื่อไหร่ผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยสั่งการเนี่ยยังถือว่าเป็นภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนายกหรือรัฐบาลเนี่ยเป็นประธานแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นภัยในระดับประเทศนะครับก็จะต้องมีการยกระดับแล้วก็มีการตั้งศูนย์เพื่อที่จะได้มีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันข้อมูลไม่กระจัดกระจายแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับรู้รับทราบช่องทางช่วยเหลือของรัฐบาลครับเอาละครับช่วงนี้ครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าพัทลุงแล้วก็อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้ท่านไพโรจน์พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงปัญหาสภาพของยาเสพติดในทุกๆวันนี้ครับมีปัญหามีสภาพอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากนะฮะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์การสามเพราะว่ามันก่อให้เกิดพิษภัยไม่ว่าจะเป็นค้าการขายการเสพก็ดีนะฮะก่อให้เกิดอาชญากรรมก่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะฮะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะฮะซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องรับเอาวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกมีการกิจกรรมทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศนะฮะก็นั่นเป็นปัญหาระดับโลกสำหรับปัญหาในระดับประเทศนะฮะก็เป็นที่น่าห่วงใยอย่างมากนะฮะหลังจากเราเลิกตกฝิ่นสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลายปีมาแล้วนะก็ปรากฏว่ามียาเสพติดประเภทอื่นเกิดขึ้นมากมายนะยาบ้ายาอียาบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะล้วนแต่เป็นอันตรายประกอบให้เกิดอาชญากรรมต่างๆมากมายเช่นเดียวกันจะเห็นได้จากการที่ขณะนี้นะฮะเรือนจำโทษทั้งประเทศเนี่ยมีผู้ต้องขังผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำประมาณเกือบ 300,000 คนนะฮะในจำนวนนี้เป็นนักโทษที่เกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดนะฮะถึงประมาณ 200,000 คนนะฮะอีก 7-80,000 คนเท่านั้นที่เป็นที่ต้องโทษตามคดีอะไรอย่างอื่นคดีอาญาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จำเป็นต้องรณรงค์เรื่องนี้ให้มันกว้างขวางแล้วก็ลดหาทางลดออกมาให้ได้นะฮะในรัฐบาลก็กำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามทุกปีเลยนะฮะแต่ก็มันก็ยังเพิ่มขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะซึ่งผมเคยทำงานที่นี่นะฮะเกษียณมาหลายปีแล้วก็จริงนะเราได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมอยุธยาชมรมชมรมพลังอู่ทองขึ้นมานะตามที่พระเจ้าอู่ทองพระเจ้าตากำลังองค์แรกเนี่ยนะตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการที่จะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะต่อต้านยาเสพติดนะโดยเราต่อต้านยาเสพติดโดยเราเน้นไปที่เด็กเล็กนะฮะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ป.1 ถึงป.6เนี่ยนะฮะให้เขาได้รับรู้ซึมซาบถึงพิษภัยยาเสพติดตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเริ่มกันมา 5-6 ปีแล้วนะฮะโดยได้ดำเนินการในเรื่องของการที่อะไรต่างๆซึ่งจะพูดในโอกาสต่อไปนะเอาเป็นว่าภัยยาเสพติดโดยเฉพาะยุยาเนี่ยเน้นเลยนะขณะนี้นะฮะคดียาเสพติดขึ้นสู่โรงศาลปีนี้9เดือนเนี่ยฮะประมาณ 1,900 คดีนะฮะยาคดียาทั่วไปจะ 1,400 คดีเท่านั้นเองเห็นได้เด่นชัดว่ามันระบาดอย่างกว้างขวางเลยนะจังหวัดอื่นด้วยนะฮะในชายลุงชายแดนยาเสพติดมันทะลักเข้ามาจากต่างประเทศนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขครับแล้วก็รณรงค์ให้ลูกหลานเราเนี่ยห่างไกลยาเสพติดให้ได้ครับ
1: ครับรายละเอียดการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลมีรายละเอียดอย่างไรนะครับในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานเรื่องยาเสพติดฮะท่านฮะ
3: ครับเราก็พยายามแสวงหารูปแบบแนวทางนะฮะในประเด็นแรกก็คือการที่เรามุ่งเน้นเอาโรงเรียนต่างๆเป็นเป้าหมายโรงเรียนประถมศึกษานะฮะโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะโดยเรากำหนดให้มีการแต่งเพลงขึ้นมานะเพลงแจ๊สเซโนหรือว่าเพลงเป็นเพลงเป็นภาษาไทยเราก็บอกว่าเป็นเพลงนะเพราะรักดอกถึงเพราะรักถึงจะบอกนะให้เชื่อเห็นเพชรไทยห้องยาเสพติดนะฮะแล้วก็อัดเป็นคลิปเทปเพลงนี้แล้วก็ออกไปสั่งส่งไปทุกโรงเรียนที่เราดำเนินการนะฮะแล้วก็ให้เมื่อหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้นักเรียนได้ฟังได้เต้นได้เอากายบริหารไปคล้องกันด้วยแต่เดือนเดียวกันเราก็ทำคลิปให้เห็นชี้ลดโทษไทยยาเสพติดนะเป็น3คลิปนะคลิปเด็กๆต้นเด็กเล็กเด็กขนาดกลางเด็กขนาดโตมาแต่ก่อนจบประถมปีที่6นะแล้วเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ดูให้เห็นเลยให้ได้เห็นพิษภัยยาเสพติดซึ่งเราดำเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องมา5-6ปีนะปี656 6ปี6667นะฮะ656667เนี่ยฮะเราทำใน20โรงเรียนเน้นหนักเลยนะฮะแล้วก็จัดให้มีการอนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีมิถุนายน2567นะคือทำก่อนมันก่อนได้หน่อยทำวันที่20มิถุนายนนะฮะแล้วก็ในปี6970นี้ก็จะทำต่อไปจะทำต่อเนื่องกันไปพยายามที่จะให้เมื่อขยายไปทั่วโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะขยายไปจะรายงานทางไปทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.นะฮะและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้พิจารณาอาจจะนำเสนอคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดระดับประเทศถ้าเห็นชอบด้วยก็อาจจะดำเนินการตามแนวทางอยุธยาโมเดลที่ว่านี้ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งประเทศถ้าทำได้เช่นนั้นผมคิดว่ามันก็จะน่าจะอย่างน้อยที่สุดได้ปลูกฝังได้ให้เด็กเล็กๆในซึมซับนะฮะซึมซับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ฮะนะฮะเป็นซึมซับนะเหมือนเด็กๆเหมือนดอกกุหลาบนะถ้าถูกน้อนช้อนชัยถูกยาเสพติดซะก่อนมันก็จะเน่าเปื่อยไปซะก่อนที่จะเติบโตสวยงามฮะ
1: ครับท่านครับเรื่องของผลตอบรับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
3: ก็ดีฮะดีมากค่ะดีมากครับปีนี้ทุกโรงเรียนเราจะเอาผู้อำนวยการวันที่6เราประชุมกันแล้ว6ไปช่วยกันที่ผ่านวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยกันยายนเนี่ยแล้ววันที่6เนี่ยเราจะเรียกผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะแล้วก็ครูคนหนึ่งมาเสวนามาพูดกันเลยว่าจะทำอะไรยังไงตามโมเดลนี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการเลยนะฮะในเน้นหนัก50โรงเรียนขณะเดียวก็ส่งคลิปส่งเพลงไปให้อีกโรงเรียนอื่นๆนะเพราะยุยามี300กว่าโรงเรียน
1: เ
3: ราต้องทำให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดนะฮะและผู้ว่าการจังหวัดก็เห็นชอบแล้วเรามีคณะกรรมการระดับบริหารมีคณะกรรมการติดตามผลนะฮะแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็คิดว่าเดือนมิถุนายนปี70เนี่ยฮะเราจะจัดให้มีนิทรรศการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็สรุปรายงานไปยังปปส.ไปยังกระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะเพื่อที่จะให้พิจารณาผมคิดว่าเรามันเน้นด้านการป้องกันฮะปราบปรามเท่าไรจับเท่าไรมันก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะเพราะว่ามันถูกมากยาบ้านะฮะ
1: ค
3: นจะซื้อก็เสพได้ง่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถ้าเด็กรู้เข้าใจโตขึ้นระดับมัธยมต่อไปก็คงจะเข้าใจแล้วก็ไม่ไปเข้าไปใกล้ข้องเสี่ยวขณะนี้เป็นที่น่ายินดีครับทุนกระหม่อมหญิงอวรัตน์ท่านก็ทำเรื่องนี้อยู่นะทูบีนัมเบอร์วันไงฮะนะฮะซึ่งก็ได้ผลดีมากในเด็กโตแต่ว่าเด็กเล็กนี่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะยังอ่อนวัยนะฮะแล้วก็ สามารถที่จะซื้อซึมซับอะไรต่างเข้าไปเอาเรื่องนี้ไปพูดในครอบครัวไปในชุมชนในสังคมก็คิดว่ามันน่าจะป้องกันได้บ้างนะฮะแล้วก็ปัญหาจะได้ลดน้อยถอยลงฮะซึ่งเป็นความหวังอย่างยิ่งเลยที่เราอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็ฝากไปทางสถานีวิทยุเกษียณแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุทีวีต่างๆทั่วทั้งประเทศนะฮะจังหวัดต่างๆท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอทุกโรงผู้ในการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้เห็นเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และช่วยกันจริงๆนะรณรงค์ให้เยาวชนของเราเด็กวัยเล็กๆนะฮะได้ห่างไกลยาเสพติดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะนั่นเป็นสิ่งมุ่งมากปรารถนาที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นครับ
2: ครับสำหรับการขยายผลของโครงการครับท่านมองเรื่องนี้ที่ทางไหนบ้างครับ
3: คิดว่าถ้าปปส.เห็นชอบด้วยนะซึ่งท่านเลขาได้ส่งคนมาร่วมประชุมอะไรกับเราแล้วนะท่านเลขาปปส.และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วยและสั่งการไปยังผู้ว่าการจังหวัดว่าการจังหวัดสั่งการให้ทุกโรงเรียนนะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยสุดก็เปิดคลิปเพลงนี้ให้เด็กฟังได้ซึมซับทุกวันนะฮะแล้วค่อยๆขยายผลไปขนาดเดียวกันด้านการป้องด้านการปราบปรามก็ทำคู่ขนานกันไปแต่คิดว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ฮะแย่แล้วแก้ไม่ทันนะ
2: ครับครับนะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่ท่านได้มองไว้นะครับ
1: ครับนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับวันนี้ขอบคุณท่านไพโรจน์พรหมสารนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: อยากให้กรมประชาสัมพันธ์เอาคลิปเพลงเปิดให้ทุกวันเลยนะคร
1: ับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับและท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและท่านเคยเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับนี่คือสภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนะฮะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แหละเป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการขณะเดียวกันยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึง24นาฬิกาวันที่29กันยายนนี้นะครับขณะที่ครม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและวันนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาการส่งอาหารไปไม่ถึงยังคงห่วงใยสถานการณ์นะครับในพื้นที่อื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์ครับและวันนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนะฮะสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึงนะฮะส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่เมื่อวานนี้จริงๆต้องไปสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกฮะเนื่องจากสภาพอากาศปิดนะฮะเครื่องไม่สามารถขึ้นบินได้ฮะ
2: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทางสทช.กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์ในการระบายน้ำนะครับแล้วก็มีในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการอพยพนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาครับเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี
1: ้
2: นะครับและท่านนายกเองก็มีการสั่งการให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยการนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ที่เป็นส่วนราชการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็ให้ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดครับให้ทางตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางการประปา ได้มีการสำรวจและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จะส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้การไฟฟ้าจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงพื้นที่สำหรับการตัดไฟฟ้าและก็มีการซ่อมแซมในบางจุดนะครับพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมย้ายสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยด้วยนะครับทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทางสำนักโฆษกก็มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมประชาสัมพันธ์เองที่จะมีการจัดแถลงข่าวในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับ10โมงในวันนี้ผ่านทางช่องทาง MBT2HD เพจไทยคู่ฟ้าผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็ลดความสับสนในข้อมูลที่มาจากทางการโดยตรงครับ
4: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางต่างๆเนี่ยโซเชียลมีเดีย
2: ครับ
4: นะฮะแล้วก็เพจอะไรต่างๆTikTok เนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ออกมาพอสมควร
2: ครับ
4: นะฮะเช่นคำว่าเปิดเรื่องของเงินเยียวยาในนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู
2: ้ครับ
4: รัฐบาลน่าจะแถลง
2: ครับ
4: หรือควรแถลงว่าประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป
2: ครับ
4: นะครับหลังจากนี้นะฮะต้องเก็บภาพต้องทำอะไรอย่างไรหรือเปล่าและเงินที่จะได้เนี่ยได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปยื่นกับใครอ
2: ัน
4: นี้ควรที่จะสื่อสารกับประชาชนได้รับรู้รับทราบส่วนข้อมูลสถานการณ์น้ำและพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู
2: ้
4: ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่ยังคงท่วมและจะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนผมขีดเส้นใต้จะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนคือมนุษย์เราคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังถ้าเจอน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันจะลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสลดหดหู่กับชีวิตมากยิ่งขึ้
2: น
4: คนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังอย่างเดียวถ้ารัฐบาลสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยน้ำจะลดภายใน 1-2 วันเขาก็มีความหวังเขาก็จะพร้อมที่จะสู้ต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่มีการสื่อสารตรงนี้เลยหรือ ข้อมูลตรงนี้มันไปไม่ถึงประชาชนแบบนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องนอนรอความหวังอีกเมื่อไหร่แล้วบางคนเนี่ยก็คือยิ่งเครียดบ้านมีน้ำล้อมไม่มีอะไรจะกินไฟฟ้าก็ถูกตัดขาดซ
2: ึ
4: ่งไม่ใช่คือวิถีคนกรุงเทพเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
2: ้ครับ
4: ไม่ชินกับเรื่องพวกนี้นะฮะไม่เหมือนที่ต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้แต่คนเมืองเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
2: ้
4: แล้วพอเจอเรื่องนี้เข้าไปด้วยเนี่ยอารมณ์โกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็มันก็จะมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมานะฮะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพยายามสื่อสารเพื่อลดความสับสนของข้อมูลเพราะมีทั้งข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวจะท่วมอีกนานกว่าจะลด
2: ครับ
4: คำว่าอีกนานไม่รู้นานแค่ไหน
2: มันก็กลายเป็นว่าทำให้คนที่รอเนี่ยก็ท้อแท
4: ้
2: ว
4: ่
2: าทิศทางในการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหน
4: ถ้าผมนั่งอยู่ในบ้านและน้ำล้อมรอบแล้วก็ได้ข้อมูลเนี่ยจากทางภาครัฐบอกว่าอีก 1-2 วันน้ำจะลดผมก็สามารถอดทนได
2: ้ครับ
4: แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยผมก็ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหน
2: ครับ
4: บ้านก็มืดข้าวก็มีอย่างจำกัดก็จะได้บริหารจัดการชีวิตได
2: ้ครับ
4: นะฮะอันนี้เดี๋ยวติดตามดู10โมงเช้าวันนี้นะฮะ
2: ครับ
4: NBT และวิทยุแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดนะฮะจะถ่ายทอดเสียงภาพและเสียงนะฮะสถานการณ์ต่างๆนะฮะที่มาจากแหมทำเนียบรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะ JICC นะฮะ
2: ครับ
4: ไปดูเรื่องในกรุงเทพซะหน่อยนะฮะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ
2: ครับ
4: เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาฮะมีปริมาณฝนตกลงมาเติมในพื้นที่กรุงเทพฮะ46มิลลิเมตรถือว่าไม่มากฮะ
2: ครับ
4: ซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับช่วงเช้า6โมงเช้าฟ้าเริ่มโปร่งตอนนี้ก็เริ่มโปร่งแล้วนะฮะฟ้าก็สว่างแล้วครับไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงครับคลองอะไรบ้างฮะคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยในกรุงเทพเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาฮะลดน้ำลดระดับลงต่อเนื่อง24ชั่วโมงฮะทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายมาที่คลองหลักได้บ้างโดยเมื่อคลองหลักน้ำลดลงคลองเล็กก็จะสามารถระบายน้ำได้นะครับส่วนพื้นผิวจราจรน้ำลดระดับลงต่อเนื่องฮะหากไม่มีฝนเติมลงมายังไงก็ตามก็ยังมีการรายงานน้ำท่วมสายหลักในหลายๆจุดนะฮะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะระบุว่า6โมงเช้าที่ผ่านมากทม.มีฝนเล็กน้อยที่บริเวณหนองจอกนะฮะก็แถบมีนบุรีนั่นแหละเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฝนสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังฮะ 46.5 มิลลิเมตรนะครับด้านรองผู้ว่ากรุงเทพคุณทวิดากมลเวชนะฮะก็เปิด แผนหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพค่ำวันนี้ฮะว่าข้อมูลแต่ละเขตมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบผู้ต้องการความช่วยเหลือทำให้สามารถจัดกำลังทรัพยากรได้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นเริ่มทยอยส่งรถยกสูงเรือครัวสนามและครัวกลางไปเสริมจุดช่วยเหลือในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักฮะ72ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงเราบริหารจัดการผู้ประสบภัยและพื้นที่ด้วยกำลังของเราอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ทุกเขตทุกสำนักต้องเตรียมสลับสับเปลี่ยนกำลังมาช่วยเพื่อให้เพื่อนเราทำงานอย่างต่อเนื่องมา72ชั่วโมงมีโอกาสได้พักนะฮะและเรายังมีข้อมูลเพียงพอที่จะดูแลประชาชนนะครับมีกำลังเพียงพอนะฮะขออภัยที่จะดูแลประชาชนฮะจากเรื่องดังกล่าวฮะที่ประชุมก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงนะฮะแต่ละเขตก็สำรวจบุคลากรที่สามารถแบ่งกำลังกันได้จับคู่ช่วยเหลือเขตอื่นๆด้วยนะครับพูดง่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันนั่นแหละนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานไม่หยุดไม่หย่อนก็ต้องเอาอีกเขตนึงเนี่ยมาช่วยเขตที่ไม่ได้น้ำท่วมนะเพราะว่าเขตที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างเช่นหลักสี่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ทำงานมาสองสามวันเนี่ยล้าไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาเขตอื่นเนี่ยมาช่วยนะครับส่วนถุงยางชีพและของจำเป็นก็เร่งจัดหาเพิ่มเติมในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับทยอยส่งให้ในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วก็ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์รายการสิ่งของจำเป็นเพื่อให้มีการรับบริจาคในรูปแบบที่พร้อมนำไปแจกจ่ายได้ทันทีฮะงบประมาณเป็นยังไงฮะจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้สำนักงานเขตช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมค่าอาหาร3มื้อแล้วก็จะปรับการจัดสรรตามจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงหากเขตใดมีภาระเพิ่มสามารถเสนอขอขยายวงเงินได้นะครับส่วนเขตที่สำรองจ่ายไปแล้วให้เก็บหลักฐานและใบเสร็จเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายทีหลังนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอ้ไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงต่อไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการปรับจัดสรรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนช่องทางนะครับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางนะครับสามารถติดต่อนะครับได้หลากหลายช่องทางครับมี1669
2: ครับ
4: 1330 155แล้วก็ Traffic ฟองดูนะฮะสำนักงานเขตและหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็พร้อมใช้ Social Listening ฮะค้นหาติดตามกรณีอาจตกหล่นจากช่องทางหลักครับพบเคสจากการรับฟังเสียงจากสื่อสังคมเนี่ยประมาณ200เคสครับติดตามได้170เคสนะครับ
2: ครับส่วนในฝั่งของบางกะปินะครับในส่วนของน้ำท่วมบริเวณ4แยกบางกะปิตอนนี้นะครับก็ยังคงมีระดับน้ำที่ยังคงสูงอยู่นะครับรถเล็กก็ห้ามผ่านนะครับเสี่ยงที่จะรถดับกลางทางนะครับในส่วนของถนนนวมินทร์นะครับทางขาเข้าแล้วก็ขาออกยังมีปริมาณน้ำท่วมที่สูงอยู่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรนะครับเบื้องต้นรถเล็กเนี่ยในบริเวณดังกล่าวห้ามผ่านโดยเด็ดขาดนะครับน้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณเอวนะครับเอวของผู้ชายนะ
4: ครับ
2: นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับก็เลือกใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับส่วนฝั่งแฟดคลองจันนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติก็มีการลงพื้นที่ไปส่งข้าวส่งน้ำนะครับก็มีทางสกไอบางกะปิลุยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ท่านผู้ว่าชัชชาติเองก็มีการส่งทางข้าวกล่องนะครับแล้วก็น้ำดื่มไปให้ชาวบ้านคือในฝั่งของคลองจันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณคอเลยนะสัปดาห์เมื่อวานนี
4: ้
2: นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยมิดรถอะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางกรุงเทพเองก็อย่างที่บอกนะครับมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับก็ตรงนี้น่าเป็นห่วงคุณชาชาติบอกว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในแฟดเนี่ยทั้ง30แฟดนะครับไม่ต้องออกไปไหนแต่ว่าจะเอาข้าวมาส่งให้ในทุกวันนะ
4: ครับ
2: แล้วก็ยังโชคดีที่ยังคงมีไฟใช้อยู่ในบางแฟดนะครับแล้วก็ในบางแฟดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตัดไฟเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเกิดไฟดูดนะครับการไฟฟ้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดเพื่อความปลอดภัยนะครับมีอะไรอยากจะบ่นมาได้เลยนะครับท่านผู้ว่าชาติบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้คลองจันเนี่ยยังหนักอยู่ใครมีอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับที่สารวัตรกลางกทมดินแดงหรือว่าทราฟฟี่ฟองดูนะครับทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือว่าสายด่วน1555ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการตัดไฟเนี่ยการสื่อสารการรับข่าวสารหรือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่
4: น่าจะลำบากฮะคือไม่มีไฟเนี่ยหมายชีวิตจบเลยนะ
2: ครับ
4: โทรศัพท์ก็ชาร์จไม่ได
2: ้
4: เหมือนถูกตัดการสื่อสารนะครับคือไม่มีน้ำพอว่านะไม่มีอาหารทานเนี่ยมันก็ ก็มื้อนึงอ่ะมื้อ2มื้อเนี่ยยังพอทนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีข่าวสารเลยเนี่ยเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้เลยคือโทรศัพท์เดี๋ยวถ้าแบตหมดปุ๊บนะ
2: ครับโอ้โหยุคนี้ถ้าสมมติใครที่ไม่ได้มีเงินสดนะแล้วเงินอยู่ในโทรศัพท์แล้วไม่มีไฟนะเหมือนชีวิตไปต่อไม่ได้เลยนะครับ
4: ครับแล้วคือถ้าน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยเมื่อวานนี้ดูที่ท่านนายกลงพื้นที่เนี่ยก็มีผู้ที่สูงอายุพอสมควรนะ
2: ครับ
4: ลอยคอมาหาท่านนายกมาพูดคุยกับท่านนายกนะลอยคอนี่คือน้ำอยู่ที่คอนะครับ
2: ครับ
4: มาหาท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปเถอะอันตรายอันตราย
2: ครับ
4: คือเขาดีใจอ่ะมีทั้งส่วนนึงดีใจที่ท่านนายกมาอีกส่วนนึงนะอีกฝั่งนึงก็มีเหมือนกันออกมาต่อว่าอันนี้ก็ออกมาต่อว่านายกก็ไปฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการลงในพื้นที่หลักสี่ด้วยนะครับก็มีทั้งเสียงชื่นชมอยากเจอนายกแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่ก็ออกมาติติงท่านนายกเหมือนกันแต่ท่านนายกก็ไปฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือปรากฏว่าน้ำเนี่ยในพื้นที่ชุมชนหลักสี่ในบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็น้ำก็ขังมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยมันก็ร่อยรอ
2: ครับ
4: เมื่อวานก็ไปเหมาอาหารแถวนั้นเนี่ยให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็สั่งการทางฝากฝั่งของทหารแล้วก็ฝากฝั่งของในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้ตั้งโรงครัวนะครับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับ
2: อีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงครับคุณทรงพลก็คือที่เคหะร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นใช่ผมเนี่ยมีโอกาสไปรับสายที่ MBT เมื่อวันก่อน
4: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาม
2: ีสายจากฝั่งคลองสองต้นนุ่นเนี่ยแฟดเคหะร่มเกล้าเนี่ยโทรมาเยอะมากนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยคือน้ำไม่ลดแล้วมีการเติมขึ้นมาเรื่อยๆคือรถเนี่ยมิดไปแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าชั้นหนึ่งของเคหะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นมีการออกมาพูดถึงในส่วนจุดเนี้ยสักเท่าไหร่นะครับอยากให้ฝั่งที่ถ้าได้ฟังนะคร
4: ับ
2: จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งนะครับ
4: นะแล้วคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะฮะตอนนี้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายแห่งแล้วนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมมือกับกทม.ฮะเรื่องของเซลล์บอดแคสต์เนี่ยก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่กทม.นะครับเพื่อแจ้งข้อมูลพิกัดที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง200แห่งครอบคลุม50เขตทั่วกรุงเทพให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึงหากมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยครับสถานที่รองรับการอพยพเนี่ยมี2รูปแบบนะครับได้แก่โรงเรียนในสังกัดกทม.และศูนย์กีฬาและนันทนาการนะครับอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดุสิตได้แก่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรศูนย์นันทนาการสวนอ้อยและวัดสวัสดีวารีสีมารามเขตดอนเมืองนะครับเขตดอนเมืองนะฮะได้แก่โรงเรียนพหลโยธินแล้วก็โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางกะปิก็มีที่โรงเรียนบ้านบางกะปิและวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพเขตคลองสานโรงเรียนวัดสุวรรณและโรงเรียนวัดเสวตฉัตรและเขตตลิ่งชันฮะโรงเรียนฉิมพลีและโรงเรียนวัดอินทราวาสนะฮะทั้งนี้ปภ.ประสานข้อมูลเชื่อมโยงกับกทม.อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงครับ
2: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ในทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดจากทางทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในการแถลงข่าวศูนย์ JICC
4: ครับ
2: สำหรับพวกนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับเราสองคนได้ในหมุนตามวันครับ
4: ครับ
2: สำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
4: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ด
6: ุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุด จกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่28กันยายน2569นะครับออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมวันนี้จันทร์ที่28กันยายนนะครับถือว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีธงชาติไทยหรือว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นะครับซึ่งการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนี้ก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับก็คือยังคงมีฝนที่ตกหนักนะครับในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับโดยมีพื้นที่ที่เสี่ยงภัยกับฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับที่ภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางนะครับชัยนาทลพบุรีสระแก้สระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทรานะครับมาที่ภาคใต้นะครับก็ส่วนใหญ่อยู่ที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตนะครับผมช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกำชับส่วนราชการนายอำเภอลงพื้นที่ตรวจตาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านนะครับแล้วก็ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเครื่องจักรกลยานพาหนะและหากจังหวัดใดเกิดภัยพิบัติหรือว่าอุทกภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหากต้องการขอขยายวงเงินทดลองราชการนะครับก็ให้รีบแจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกการแจกจ่ายอาหารกล่องจะต้องมีคุณภาพที่ดีปริมาณเพียงพอมีการแจ้งเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ข้อความแจ้งเตือนต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายและก็สื่อสารตรงไปตรงมาว่าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมและประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับในส่วนด้านการเยียวยาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเร่งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจความเสียหายเยียวยาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับและจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเตรียมการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหารับมือกับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้สถานที่ราชการทุกแห่งนะครับจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังเห็นชอบให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับระนองเราก็ตกถือว่าตกหนักพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ประมาณครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับ
ไปต่อกันที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตจิตเวชเรื้อรังบริการตรวจรักษารับยาแจกยาส่งต่อผู้ป่วยและประเมินสุขภาพจิตส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิงส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เปิดใช้ระบบนะครับMOPH นะครับให้แพทย์มีข้อมูลทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ดูแลเรื่องระบบการสื่อสารในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สั่งการให้กรมการค้าภายในช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับนอกจากนี้สถาบันการเงินยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.เร่งช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินสร้างหรือว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรียนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัตินะครับในส่วนของธนาคารออมสินออก4มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยที่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินมีการลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่างวดชำระหนี้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าบสย.แล้วก็ลูกหนี้นะครับพักชำระหนี้ค่าธรรมเนียมถึงค่างวด6เดือนและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Dออกมาตรการด่วนช่วยเหลือ SME ในพื้นที่เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้งนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเร็ววันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามันกันบ้างนะครับเริ่มที่จังหวัดกระบี่คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนารู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันชาวกระบี่เสริมทักษะดิจิทัลป้องกันภัยจากมิจฉาชีพนะครับนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1รองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่1นะครับแล้วก็นายบุญเลิศแสงพันธ์รองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่5นะครับแล้วก็มีคณะพร้อมคณะเนื่องในโอกาสการจัดสัมมนาเรื่องรู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์ระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569ณห้องประชุมกิ่งจันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นะครับนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายวชิรากิติธรกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายเรืองวิทย์คูณวัฒนาพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต7ผู้บริหารส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้าร่วมในสัมมนาครั้งนี้นะครับซึ่งจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำธุรกรรมออนไลน์หรือว่าโมบายแบงกิ้งมากที่สุดในโลกเลยนะครับและพบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์9ชั่วโมงต่อวันและจากการศึกษาพบว่าคนไทยกว่า36ล้านคนถูกหลอกลวงออนไลน์และตกเป็นผู้เสียหาย18ล้าน3แสนคนนะครับซึ่งปัจจุบันปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภคมีมากมายติดอันดับสูง5อันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือการหลอกลวงโดยการแอบอ้างตนเองให้ดูเหมือนเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับการหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการผู้ซื้อทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์การหลอกลวงให้เปิดบัญชีม้าการหลอกลวงให้กู้เงินและการหลอกลวงให้ลงทุนนะครับดังนั้นนายกิติธรกุลรองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่1จึงกล่าวว่านะครับคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการฉ้อโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะครับในชีวิตประจำวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการศึกษาการค้นหาความรู้การซื้อขายสินค้าและบริการตลอดจนธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแต่นะครับทั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันภัยจากมิจฉาชีพและเพิ่มความระมัดระวังตนจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ตลอดจนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็จะรู้ถึงวิธีป้องกันและปกป้องตนเองจากกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์ได้นะครับซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้โดยนายธีรศักดิ์สูงลอยรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกลโกงออนไลน์รูปแบบต่างๆพร้อมเน้นหลักปฏิบัติสำคัญได้แก่หยุดคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนและรู้สิทธิ์ก่อนเกิดความเสียหายรวมถึงการรู้จักช่องทางขอความช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการเมื่อประสบปัญหาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและช่วยถ่ายทอดความรู้ไปยังครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็บุคคลใกล้ชิดอันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันในสังคมนะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับคณะเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนเดินทางมาถึงจังหวัดพังงานะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์และเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันโดยมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงานำส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนะครับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็เดินทางมาต้อนรับคณะเยาวชนอย่างอบอุ่นพร้อมมอบกระเป๋าเป้สำหรับใส่สัมภาระและเสื้อให้แก่เยาวชนก่อนร่วมกันทำกิจกรรมค่ายสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสามัคคีระหว่างเยาวชนจากพื้นที่ซึ่งเยาวชนทั้ง120คนนี้นะครับเข้าพักที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์ตลอดจนกิจกรรมทัศนศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่สำคัญของจังหวัดฝั่งอันดามันซึ่งมุ่งให้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ซึ่งส่วนพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันก็จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานจากนั้นเยาวชนก็จะเดินทางไปพำนักและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นี้นะครับเป็นรุ่นที่47แล้วในพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามันเป็นการต่อยอดและขยายโอกาสให้กับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางได้ขยายพื้นที่มายังจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับส่งผลให้สามารถเปิดรับเยาวชนร่วมโครงการแต่ละรุ่นได้ถึง440คนนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องเน่เน่นั่นเองนะครับนางสาวรัติการอัมลอยแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวที่ห้องประชุมกอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับซึ่งโอกาสนี้นะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็มีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่น้องเนเน่และครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศก่อนพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธีนะครับประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นนะครับจึงมอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่น้องเนเน่และครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มแสดงความยินดีของผู้เข้าร่วมงานก็ต่างร่วมชื่นชมในความสำเร็จของเยาวชนชาวภูเก็ตนะครับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกหลังจากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวแสดงความยินดีพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นความสามารถและความตั้งใจของน้องเนเน่ที่เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่เยาวชนนะครับรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการก้าวตามความฝันสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับน้องเนเน่ก็ร่วมขบวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตแห่รอบเมืองภูเก็ตนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและก็นักประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดเลยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับจากนั้นก็ขึ้นเวทีบริเวณแยกชาร์เตอร์เพื่อพบปะแฟนคลับแล้วก็แสดงความสามารถร่วมกับวงโอโซนนะครับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดภูเก็ตหวังว่าความสำเร็จของน้องเนเน่ครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยกล้าฝันกล้าพัฒนาและก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไปนะครับมาปิดท้ายในพื้นที่จังหวัดระนองบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยคลองน้ำจืดหลังฝนตกสะสมและมีน้ำทะเลหนุนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17:00 น.นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนายไพศาลมงคลปลัดอำเภออาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกระบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลองน้ำจืดซอยขนมจีนหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อประเมินสถานการณ์และก็ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่นะครับมีฝนตกสะสมประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงผิวจราจรในพื้นที่คลองน้ำจืดซอยขนมจีนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในการนี้สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดระนองก็ดำเนินการเปลี่ยนและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและระบายน้ำออกนอกพื้นที่หลังการดำเนินงานนะครับระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและถ้าหากเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีฝนตกหนักเพิ่มเติมนะครับดังนั้นทางจังหวัดระนองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ฮะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฟั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนี่ยโก้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บเข้าห้องจำเป็นและห้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ภาพรวมของที่เกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในทั่วทุกประเทศทั่วทุกภูมิภาคกันนะครับไปเริ่มที่กรมชลประทานขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีการเร่งบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ฉะเชิงเทราเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับโดยกรมชลประทานเร่งติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิดตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับซึ่งฝั่งหนองจอกกรุงเทพมหานครมีการเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหนองจอกแขวนกระทุ่มรายเขตหนองจอกนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่20เครื่องศักยภาพของการระบายน้ำรวมสูงสุดประมาณ60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการเดินเครื่องสลับกันตลอด24ชั่วโมงนะครับที่จุดของบางคันนาคนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งสำคัญก็คือสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทำหน้าที่เร่งระบายน้ำจากคลองนะครับออกสู่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็รองรับน้ำหลากจากคลองระบายน้ำสายหลักตั้งแต่คลอง13ถึง17นะครับซึ่งกรมชลประทานยังยืนยันเดินหน้านะครับบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนและก็พื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลหลั่งอย่างรวดเร็วนะครับและก็มีข้อมูลจำนวนมากที่อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนรัฐบาลตระหนักดีว่านะครับในสถานการณ์แบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมกันสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่า JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทั้งการจัดทำข้อมูลกลางส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนจากข้อมูลที่หลากหลายนะครับโดยกำหนดแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT และผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีคำถามที่เรานะครับกำลังเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่จะซ้ำรอยวิกฤตน้ำท่วมในปี54แล้วหรือไม่นะครับเพื่อให้ได้เข้าใจสถานการณ์สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสถานการณ์น้ำในปี2554และสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งน้ำท่วมในปี54เนี่ยนะครับประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์พายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดต่อกันจึงเกิดมวลน้ำเหนือไหลบ่า แผ่ขยายเป็นวงกว้างทำให้พื้นที่รับน้ำของเขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนป่าสักและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับเต็มความจุที่ 100% และต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ภาคกลางซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะยังอยู่ช่วงฤดูฝนแต่ศักยภาพในการรองรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังคงมีศักยภาพรองรับน้ำได้ถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลในปัจจุบันกำลังเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วจากที่ฝนตกลงมาเป็นลักษณะฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลซึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนจนถึงปัจจุบันวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำที่มากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปริมาณฝนที่เผชิญขณะนี้ถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากที่สุดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526เลยนะครับหรือว่าในรอบ43ปีส่วนการระบายน้ำในปัจจุบันรัฐบาลได้ประสานกับกรุงเทพมหานครสั่งการให้ระบบระบายน้ำเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ขังอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเริ่มคลี่คลายภายใน 2-3 วันนะครับซึ่งศักยภาพการระบายน้ำทำได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำขณะนี้เคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสะสมแนะนำนะครับพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรเข้าไปในจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงแต่ทั้งนี้ประชาชนมีความกังวลในสถานการณ์รัฐบาลประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนด้วยการจัดเตรียมพื้นที่รองรับสำหรับจอดยานพาหนะและศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้จากศูนย์ JICC ผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งรัฐบาลเข้าใจดีนะครับถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องประชาชนจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ปกติกลับมาให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่ในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองเพื่อติดตามกับสถานการณ์สำรวจสภาพพื้นที่แล้วก็รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายอำเภอกระเปอร์นายกเทศมนตรีอำเภอกระเปอร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และกำนันตำบลบางหินร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการดำเนินงานเพื่อความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและเหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและก็น้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดระนองกันสักหนึ่งข่าวนะครับสิงขยับร่างสร้างหุ่นปังนะครับชวนทุกคนนะครับท่านผู้ฟังนะครับมาขยับร่างกายเติมพลังบวกและสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันกับกิจกรรม Dance Exercise นะครับมีการเต้นสนุกเบิร์นสนั่นสุขภาพดีมีรอยยิ้มโดยพบกับครูดิสเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่หอประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่นที่9วิทยาลัยการเมืองและการปกครองนะครับมาออกกำลังกายนะครับไปด้วยกันแล้วเปลี่ยนวันธรรมดานะครับที่ฝนตกตลอดทั้งวันเลยให้เป็นวันแห่งพลังและสุขภาพที่ดีมาเต้นให้สุดแล้วหยุดที่หุ่นปังนะครับผมอย่าลืมนะการใครที่เป็นสายออกสายแดนสายเต้นสายออกกำลังกายนะครับมาร่วมสนุกกันได้วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปที่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามติดชมรับชมรับฟังติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางควรอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกลาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกลาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกลาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการหาดพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการหาพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
8: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เทศบาลตำบลมรัสดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อป

FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25

0: สวัสดีค่ะเจอคุณฟังนะคะในช่วงของเวลา 10:10 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.กับเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยงเครือข่าย 4 จังหวัด 5 สถานีค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทภูเก็ตนะคะรวมไปถึงสวทกระบี่สวทระนองสวทพังงาและสวทตะกั่วป่าค่ะอยู่เจอคุณฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวค่ะรับไม้ต่อนะคะในการเชื่อมโยงรายการ4 จังหวัด 5 สถานีในฝั่งอันดามันนะคะจากสวทระนองกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะในช่วงนี้วันนี้เจอกับดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์ค่ะเสียงอาจจะไม่คุ้นเนาะคุณผู้ฟังนะขออภัยนิดนึงในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงมีสุขภาพร่างกายที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้ส่งผลถึงอาการไซนัสค่ะคุณผู้ฟังคะทำให้เสียงก็เลยต้องกลายเป็นแบบนี้ขออภัยคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูนิดนึงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์และน้องต๋าธีรพลดิโชชัยสกุลนะคะกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะรับไม้ต่อจากสวทพังงาแล้วก็ขออภัยรับไม้ต่อจากสวทระนองค่ะแล้วก็อีกชั่วโมงหลังจากนี้ก็เป็นสวทพังงาข่าวสารมากมายค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเล่าข่าวอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่วันนี้พลาดไม่ได้กับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงทุกภูมิภาคในพื้นที่ของประเทศไทยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศนะคะกับกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้ณเวลานี้นะคะทางนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นผู้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเผยแพร่ผ่าน Facebook Live นะคะในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกเพจเลยทีเดียวค่ะโดยมีรับสัญญาณมาจาก NBT2SD นั่นเองติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะกับรายการพิเศษในการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีในช่วงของข่าวใต้รายวันด้วยที่จะหยิบยกเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันแล้วก็เชื่อว่าในหลายพื้นที่ของฝั่งอันดามันค่ะติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเล่าว่าในช่วงที่26กันยายนเป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันก่อนที่จะเดินทางกลับมาแล้วมาจัดรายการที่ภูเก็ตในวันนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: อ เอาละค่ะคุณฟังคะอยู่กันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะอยู่กับดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้นะคะวันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณฟังคะวันที่28กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยของคนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่เราชาวไทยจะมารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะผู้ทรงพระราชทานธงไตรลงให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยค่ะไตรลงนะคะธงชาติไทยนั่นเองมี3สีบนผืนผ้าไตรลงหรือว่าธงชาติของเรา3สี3ความหมายค่ะคุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาและสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ค่ะที่หล่อล้อมรวมกันเป็นความภาคภูมิใจในเอกราชและความสามัคคีคนของคนไทยทั้งชาติมาร่วมกันทำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปพร้อมกันค่ะและในวันนี้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดมีการจัดเขาเรียกว่าเคารพธงชาติพร้อมกันในช่วงเวลา8โมงเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ร่วมเคารพธงชาติด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะไม่เพียงแค่วันที่28กันยายนทุกเช้าเวลา8โมงเช้าเราจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเรายืนตรงเคารพธงชาติซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยนั่นเองค่ะและทุกเวลา 18:00 น.ของทุกวันเช่นเดียวกันมีการเคารพธงชาตินั่นก็คือช่วงเช้าเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและช่วง 18:00 น.เชิญธงชาติลงมาประดับไว้เพื่อที่จะรอวันเชิญธงชาติขึ้นไปสู่ยอดเสาในช่วงเวลา 8:00 น.ของทุกวันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะจำกันเพียงแค่ว่า28กันยายนของทุกปีนั้นถือเป็นอีก1วันสำคัญของคนชาวไทยหรือว่าของคนไทยนั่นเองที่จะรวมใจนะคะเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรลงหรือว่าธงชาติไทยค่ะสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาและสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ที่รวมใจคนไทยทั้งชาติไว้ด้วยกันค่ะหนึ่งเรื่องราวของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้อีกประเด็นร้อนนึงค่ะคือสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายพื้นที่จังหวัดค่ะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงของเช้าวันที่26กันยายนค่ะคุณฟังคะแต่สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงหลายจังหวัดในประเทศไทยมีมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของวันที่23นะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันว่าตั้งแต่วันที่

ที่บริเวณสะพานควายหรือว่าซอยปฏิพัฒน์นะคะก็หาแท็กซี่ลำบากเหมือนกันเนาะหลายท่านก็บอกโอ้กลายเป็นว่าผู้มาได้มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพแต่เราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะก็เดินทางโดย BTS ลงไปในส่วนของต่อด้วย MRT แล้วก็ไปต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อที่จะไปดอนเมืองแล้วก็เดินทางกลับมาให้ได้เหมือนกันก็ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะอย่างนี้คุณผู้ฟังคะสรุปเบื้องต้นในสถานการณ์ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยแบบฉับพลันเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าก็รุนแรงกับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายหลักที่มีการแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องจริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็ส่งผลให้ฝนฟ้าที่กระหน่ำตกลงมานะคะน้ำก็ระบายไม่ทันเพราะว่ามีปริมาณฝนสะสมเกินกว่า300มิลลิเมตรกลายเป็นน้ำท่วมขังแล้วก็กลายเป็นวิกฤตของกรุงเทพมหานครที่เห็นตามภาพข่าวนี่แหละค่ะการจราจรก็ติดขัดนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายในส่วนของการเดินทางบ้างหรือว่าในส่วนของการวางแผนในการเดินทางไปหาหมอบ้างหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันทน์ค่ะเฮหักล่มเกล้านะคะที่ระดับน้ำเนี่ยล้นตลิ่งค่ะส่วนสถานการณ์ ถนนสายหลักค่ะขออภัยค่ะคุณฟังค่ะในช่วงของล่าสุดในการอัปเดตมาในช่วงวันเช้าวันที่28กันยายนนี่แหละค่ะยังมีปริมาณน้ำท่วมขังเส้นทางสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำเนี่ยแม้ว่าจะแห้งแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำนะคะก่อนการสัญจรนะคะแยกบางกะปิถนนงามวงวานในช่วงของหน้าเดมอร์ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็จะต้องเข้าไปทำธุระกรุงเทพก็อยากให้ติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนนวลทางเส้นทางหรือว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำแล้วก็เตรียมแผนสำหรับตัวเองไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนล่มหรือว่าแม้แต่ยารักษาโรคนี่แหละค่ะก็ติดตัวไว้เนาะเพราะว่าดิฉันเองเป็นโรคภูมิแพ้คุณผู้ฟังก็ส่งผลต่อก่อนหน้านี้ก็เป็นไซนัสเจอสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครก็โอ้โหเล่นเอาอ่วมเหมือนกันนะสภาพร่างกายแต่ดีติดยาประจำตัวของตัวเองไปก็บรรเทามาได้ประมาณนี้ก็มาส่งเสียงให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันข้อมูลข่าวสารในรายการเล่าข่าวดามันแต่อาจจะไม่ได้สนอกหูฟังมากนะต้องขออภัยด้วยจริงๆพยายามรักษาสุขภาพร่างกายตนเองแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นคลื่น FM 96.75 MHz หรือทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอกับรายการอันดามันเล่าข่าวอันดามันค่ะผู้ฟังคะในส่วนของการยกระดับบรรเทาสาธารณภัยเร่งด่วนทางรัฐบาลเองก็ลงพื้นที่นะคะเข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ในทันทีนะคะแล้วก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะคะในวันที่28ถึง29กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นเองค่ะแล้วก็มีการเปิดทางด่วนฟรีด้วยไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศที่ได้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม8สายทางค่ะตั้งแต่วันที่26ถึง27กันยายนเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางอพยพและเดินทางเลี่ยงจุดน้ำท่วมขังค่ะส่วนการเยียวยาแบบเร่งด่วนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้เตรียมจัดสรรงบประมาณกลางปี2569ค่ะเพื่อที่จะเร่งชดเชยและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่กทม.และทุกจังหวัดโดยรอบทันทีค่ะแม้ว่าวันที่28กันยายนปริมาณฝนเริ่มเบาบางลงในหลายพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานภาครัฐค่ะยังต้องเร่งที่จะระบายมวลน้ำสะสมที่ค้างอยู่ออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดเพื่อคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถที่จะดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันได้เข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะแต่อย่างนึงค่ะอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนี่แหละค่ะติดตามแผนที่น้ำท่วมแล้วก็แผนที่การจราจรแล้วก็ระดับน้ำแบบเรียลไทม์ผ่านทางช่องทางของกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนการเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะผู้ฟังคะได้มีการประกาศฉบับล่าสุดค่ะเป็นฉบับที่18เตือน
พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรับมือฝ

ฝนตกหนักอีก1วันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่18ค่ะในวงเล็บฉบับที่234/2569เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในวันที่28กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมานะคะซึ่งถือเป็นประกาศฉบับสุดท้ายของวันล่าสุดนะคะตั้งคือ 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์นะคะนางสาวสุกัญญานียะวิชยานนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าภาคเหนือนะคะด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ปัจจัยหลักค่ะเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เน้นให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะไปอีก1วันนะคะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรระมัดระวังน้ำท่วมสะสมและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นค่ะพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับสภาพคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยรายละเอียดก็คือในส่วนของอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคำแนะนำค่ะสำหรับพี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองและสำหรับเรือเล็กค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะประชาชนสามารถติดตามประกาศและข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และสายด่วน1182ค่ะนี่คือข้อมูลในส่วนของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่รายการเล่าข่าวอันดามันหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงข่าวใต้รายวัน
6: ค่ะอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะคุณผู้ฟังคะในรายการเล่าข่าวน้ำมันทางโสธมเกต FM 96.75 MHz และเชื่อมโยงเครือข่ายอีก4สถานีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางสวทระนองสวทพังงาสวทกระบี่และสวทตะกั่วป่าค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวใต้รายวันเราไต่ลำดับไปเนาะเราเริ่มจากที่จังหวัดพังงากันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 17:00 นค่ะ120เยาวชนในโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันที่ค่ะมีการมาเยือนพื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันนี่แหละค่ะเดินทางมายังถึงยังจังหวัดพังงาเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมฝั่งอันดามันนะคะซึ่งเยาวชนในโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะมีจำนวนอยู่120คนด้วยกันนะคะที่เดินทางมาถึงจังหวัดพังงาไปเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์และเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันโดยมีทางด้านนายสุรัตน์ลายจันทร์ค่ะปลัดจังหวัดพังงานำส่วนราชการ ขออภัยครับคุณฟังครับ โอ้โหต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะฝากถึงคุณฟังนะที่ตัวเองไม่ดีเลยเนี่ยโดยนายสุรัตน์ลายจันทร์ค่ะผู้ฟังครับปลัดจังหวัดพังงาค่ะนำส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนะคะจากนั้นในช่วงเวลา 19:00 นค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางมาต้อนรับคณะเยาวชน120คนอย่างอบอุ่นด้วยค่ะแล้วก็มอบกระเป๋าเป้สำหรับใส่สัมภาระแล้วก็เสื้อให้แก่เยาวชนทั้งหมดนะคะก่อนที่จะร่วมกิจกรรมค่ายสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่ค่ะสำหรับเยาวชนทั้ง120คนเข้าพักที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์ตลอดจนกิจกรรมทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่สำคัญของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนนั้นได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์กินในพื้นที่นั่นก็คือสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งอันดามันนี่แหละค่ะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะคุณฟังคะเป็นการต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางก็มีการขยายพื้นที่มายังพื้นที่ฝั่งอันดามันกระบี่แล้วก็ภูเก็ตแล้วก็พังงานะคะส่งผลให้สามารถเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นได้ถึง440คนด้วยกันค่ะในรุ่นนี้120คนลงพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันโดยในส่วนของพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะผู้ฟังคะจะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคม2569ที่โรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจากนั้นเยาวชนก็จะเดินทางไปพำนักและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละจังหวัดค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอย่างใกล้ชิดซึ่งแต่ละรุ่นที่มานะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีให้การต้อนรับแล้วก็หลังจากในช่วงนี้ล่ะค่ะผ่านพ้นในพื้นที่จังหวัดพังงาไปแล้วก็จะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็อย่าลืมรอต้อนรับน้องๆ120คนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดทะเลฝั่งอันดามันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการจัดสัมมนารู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์รุ่นที่2 สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชาวกระบี่ค่ะกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะวันที่27กันยายน2569นะคะซึ่งมีทางด้านนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสจัดสัมมนารู้เท่าทันกลโกงและภัยคุกคามทางออนไลน์รุ่นที่2ที่ห้องประชุมกิ่งจันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้ประชาชนสามารถรับมือกับภัยคุกคามและความและการหลอกลวงค่ะคุณฟังคะทางออนไลน์ได้อย่างถูกต้องการสัมมนานั้นก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงรูปแบบกลโกงออนไลน์ที่มีความหลากหลายและก็ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นและก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบรู้เท่าทันน้อยเนี่ยได้ง่ายเหมือนกันทั้งการหลอกให้โอนเงินการให้ซื้อขายสินค้าแล้วก็การบริการรวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลค่ะนายสุวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะกล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการนะคะที่ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ซึ่งก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนล่ะค่ะสามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายทางด้านทรัพย์สินข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันค่ะโดยในการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายธีรศักดิ์สูงลอยค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกลโกงออนไลน์พร้อมเน้นหลักสำคัญค่ะหยุดคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนและรู้สิทธิก่อนเกิดความเสียหายรวมไปถึงช่องทางขอความช่วยเหลือที่ประสบปัญหาเมื่อประสบปัญหานะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้หยุดคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนและรู้สิทธิ์ก่อนเกิดความเสียหายอันนี้คือท่องไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่หยุดคิดก่อนที่จะเชื่อภัยออนไลน์เนี่ยเข้าถึงตัวได้ง่ายจริงๆแล้วก็ตรวจสอบก่อนที่จะโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปง่ายๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นมาพูดคุยกันในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะที่ตอนนี้พื้นที่จังหวัดระนองเองก็ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังค่ะในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:40 ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายโชคชัยหยิกซ้ายนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะรวมไปถึงหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่นะคะไปติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยหรือว่าน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่6นะคะบ้านเกาะกลางตำบลปากจันอำเภอกลักบุรีจังหวัดระนองค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ลงไปให้กำลังใจกับพี่น้องผู้ประสบภัยนี่แหละค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะเกิดจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6นะคะโดยเจ้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีแนวโน้มที่เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นด้วยค่ะส่วนในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะระดับน้ำยังคงที่นะคะแต่ทางจังหวัดระนองเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำและก็ปริมาณฝนหากมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นให้เร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นก็คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดระนองที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไปพร้อมกันแล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะก็ได้มีการเรียกประชุมแล้วก็แจ้งถึงการส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนมูลนิธิกุศลธรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะระดมกำลังเดินทางไปช่วยเหลือพื้นที่ผู้ประสบภัยทั้งใน ใหญ่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปราจีนบุรีค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดนะคะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันเพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์แล้วก็ภาวนาให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะได้มีการกล่าวนะคะในห้องประชุมนะคะว่าแม้สถานการณ์ฝนในบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่หลังน้ำลดยังจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามขีดความสามารถสำหรับการช่วยเหลือจากจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้ระดมกำลังเจ้าที่และอุปกรณ์เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยตั้งแต่วันที่ช่วงค่ำของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะขบวนรถเนี่ยได้ออกไปช่วงสักช่วงเวลาประมาณ 19:30 นของวันที่26กันยายนนะคะโดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เข้าปฏิบัติการนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะในส่วนของบริเวณแยกนิด้าถนนสีบุรพาเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครแล้วก็สามารถช่วยเหลืออพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะคะได้ประมาณ100คนแล้วก็ช่วยลำเลียงอาหารน้ำเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดค้างภายในอาคารแล้วก็ชุมชนประมาณอีกกว่า500หลังคาเรือนค่ะ500กว่าหลังคาเรือนนะคะซึ่งมูลนิธิกุศลธรรมก็มีการจัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจกว่า13นายด้วยกันนะคะแล้วก็นำยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะยกสูงนะคะ1คันแล้วก็รถ6ล้อ1คันรถตู้1คันรวมไปถึงเรือ3ลำนะคะประกอบด้วยเรือท้องแบน2ลำแล้วก็เรือยางอีก1ลำพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PFD นะคะ15ตัวเสื้อชูชีพอีก20ตัวอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็อุปกรณ์ประถมพยาบาลเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอุทกภัยค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะวันที่28กันยายนมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจะถอนกำลังออกจากกรุงเทพมหานครและเคลื่อนกำลังไปยังจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามคำร้องขอในการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อร่วมภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็นำกำลังคนเรือท้องแบนเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะว่าการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นั้นเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการรวมพลังของเครือข่ายภาคประชาชนรวมไปถึงภาคประชาสังคมอย่างมูลนิธิค่ะในการระดมกำลังและก็ทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและขอให้ทุกฝ่ายเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะนั่นก็คือข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่โอ้โหเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอยากจะเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตค่ะจัดพิธีหรือว่าจัดขบวนต้อนรับขออภัยค่ะขบวนต้อนรับน้องเนเน่บอกว่าสมเกียรติมากเลยทีเดียวกับความเป็นแชมป์โลกอเมริกันก็อตทาเลนต์ของน้องเนเน่นะคะนางสาวรัติการอําลอยแล้วก็ครอบครัวต้องขอบคุณในน้ำใจของน้องเนเน่รวมไปถึงครอบครัวด้วยแม้นว่าการเดินทางจากต่างประเทศที่ใช้เวลาเดินทางมาอย่างยาวนานมาถึงจังหวัดภูเก็ตในช่วงเช้านะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีอย่างอบอุ่นจาก FT แฟนคลับจากชาวภูเก็ตจากหลายๆฝ่ายนะคะที่สนามบินพักร่างกายได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็เดินทางมาร่วมขบวนต้อนรับนะคะจากจังหวัดภูเก็ตที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมไปถึงทางเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็หลายภาคส่วนเลยทีเดียวที่จัดขบวนต้อนรับหรือว่าจัดพิธีต้อนรับน้องเนเน่อย่างสมเกียรติเลยทีเดียวมีอยู่ช่วงก่อนที่จะมีรถแห่ค่ะน้องเนเน่ได้ เข้าร่วมที่องค์การห้องหอประชุมหรือว่าอาคารคอซิมบีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่นะคะท่ามกลางพี่น้องประชาชนแฟนคลับก็ไปรอให้การต้อนรับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เปิดใจถึงความรู้สึกนะคะจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆแล้วก็เปิดเวทีแสดงมินิคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆด้วยบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตไปติดตามได้จากเพจข่าวเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเพจสวทภูเก็ต PRD ค่ะแต่เวลาหมดลงแล้วค่ะส่งไม้ต่อให้กับสวทพังงานะคะอีก1ชั่วโมงกับรายการเครือข่ายในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ภายพันธ์น้องตาธีรพลเดโชชัยสกุลรวมไปถึงทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนมาเจอกันได้กับเล่าข่าวน้ำมันนะคะในช่วงของ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวน บวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่างสองประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
10: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
9: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
10: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
11: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังที่รับฟังกันสดๆณตอนนี้นะคะทาง Facebook Live สวทพงางเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีคลื่นข่ายนะในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ส่วนรับสัญญาณจากตะกั่วป่ากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะในช่วงต้นที่น้องฝนได้เปิดเพลงไปในวันนี้นะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาติไทยของเรานะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ109ปีที่แล้วนะคะวันนี้เองนะคะก็จะเป็นในวันที่มีการจัดตั้งค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันที่พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยนะคะโดยเพื่อที่จะ เรามีการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยซึ่งได้พิธีมอบในวันนี้ค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะผ่านมาแล้ว109ปีนะธงชาติไทยที่สะบัดผิวอยู่หน้าหน่วยงานต่างๆนะรวมไปถึงบ้านเรือนต่างๆนะที่สะบัดผิวสวยงามนะที่มีไปด้วยสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินค่ะซึ่งแต่ละสีล้วนมีความหมายในตัวทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเหมือนที่เราเคยท่องกันตอนเด็กๆค่ะคุณผู้ฟังสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนะในทุกยุคทุกสมัยที่ใช้ในการป้องกันรักษาดินแดนของเรานะให้อยู่ยังปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญนะคะของชาติไทยของเรานะก็ถือโอกาสนี้ค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะร่วมสำนึกแล้วก็รำลึกในความเป็นไทยของเราแล้วก็ให้นึกถึงความเสียสละที่บรรพบุรุษของเรานะได้มีการปกป้องรักษาดินแดนของเราให้อยู่จนถึงปัจจุบันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็ถืออีกหนึ่งวันสำคัญที่เป็นวันสำคัญของชาติเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังในเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามกันในเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงนี้เลยนะน้ำท่วมนะในหลายพื้นที่ภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทั้งนี้ค่ะในส่วนของภาคใต้ของเราเองก็มีในเรื่องราวฝนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังก็ทางนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการลงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็การระบายน้ำในคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนานะคะเขตหลัก4เขตบางกะปิค่ะกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็กำชับส่วนราชการแล้วก็ในอำเภอค่ะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อที่จะสำรวจความเป็นอยู่แล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะถึงระดับหมู่บ้านกันเลยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ต้องยกมีการระดมสัมภาระกำลังนะคะทรัพยากรเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะที่มีความจำเป็นนะคุณฟังหากมีจังหวัดใดนะคะเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ทันทีค่ะทั้งนี้ค่ะหากต้องการขยายในเรื่องของขอวงเงินทดลองราชการเพื่อให้แจ้งมายังกลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะโดยเน้นให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็มีการในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารกล่องก็ต้องมีคุณภาพดีด้วยเพียงพอนะในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยเซลบัตแคสข้อความแจ้งเตือนต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมาในพื้นที่ใดว่ามีน้ำท่วมหรือเปล่านะประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะในด้านของการเยียวยาค่ะก็ให้กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะแล้วก็กลุ่มส่งเสริมการขออภัยค่ะกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาค่ะให้ทางกรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะเร่งเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการความร่วมมือค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์และเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่กันด้วยให้สถานที่ราชการทุกแห่งนะคะจัดเป็นที่ที่ประชาชนนะสามารถนำยานพาหนะมาจอดได้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้ค่ะก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทุกข้อข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันค่ะแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบให้วันนี้นะคะวันที่28แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ปทุมธานีรวมถึงสมุทรปราการกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะในส่วนภาคกลางก็ถือว่าตอนนี้ปริมาณน้ำบางพื้นที่ก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในช่วงของบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงในพื้นที่แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของไฟดูดกันด้วยนะคะ

รักษารับยาแจกจาแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยรวมไปถึงการประเมินสุขภาพจิตส่งทีมสนับสนุนการบริการศูนย์พักพิงศูนย์ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะแล้วก็เปิดให้บริการในส่วนของทีมแพทย์ที่มีข้อมูลต่างๆในการรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงดีนะคะนายชัยชนุกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็ได้มีการสั่งการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะจำกัดมหาชนหรือว่า NT ค่ะเข้าดูแลในเรื่องของระบบการสื่อสารค่ะในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศด้วยค่ะทางด้านนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการสั่งการทางกรมการค้าภายในช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ให้เกิดไม่ให้เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของสถาบันการเงินค่ะยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีการเร่งช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในกรณีที่นำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างบ้านหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะรวมไปถึงโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรค่ะรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติทั้งนี้ค่ะธนาคารออมสินนะคะก็ได้ออก4มาตรการสินเชื่อค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนค่ะอย่างแรกนะคะก็มีการพักชำระเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยนานถึง3เดือนค่ะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการพักหนี้นะทางธนาคารก็ยกให้ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ค่ะทางธนาคารกรุงไทยเองก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ขออภัยค่ะลูกค้ารายย่อยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ค่ะช่วยลดภาระทางการเงินลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่างวดชำระหนี้นะทั้งนี้ค่ะทางบริษัทประกันขออภัยค่ะบริษัทประกันสินเชื่อนะอุตสาหกรรมสักขนาดย่อยค่ะก็ได้มีการออกมาตรการเร่งด่วนค่ะช่วยเหลือลูกค้าในบสย.แล้วก็ลูกค้าที่เป็นหนี้บสย.แล้วก็จ่ายเคลมพักชำระหนี้ค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ค่างวด6เดือนค่ะแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกมาตรการด่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่เป็น SME ในพื้นที่ประกาศพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสาธารณภัยนะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบรวมไปถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติได้โดยเร็ววันค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของในกระทรวงต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่ได้ออกมาตรการมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะช่วงนี้ว่าไทยของเราค่ะก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นการประชุมที่จะขับเคลื่อนทั้งการเงินการคลังและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยของเราไปข้างหน้ารวมไปถึงหาสิ่งที่ไทยจะได้รับประโยชน์ก็คือการได้รับข้อมูลเลขเปลี่ยนต่างๆจากนานาชาตินะคะที่จะมาให้ความรู้ในตรงนี้กับเราในส่วนที่เรายังไม่ได้มีการพัฒนานะคะเราก็จะดำเนินการไปตามคำแนะนำทั้งนี้ค่ะในส่วนของข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากที่ผู้นำทางด้านการเงินต่างๆจากทั่วโลกมาเยือนที่ประเทศไทยเราแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะได้นั่นคือเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะก็ถือว่าในช่วงนั้นเราก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของภาคธุรกิจนะคะต่างๆหลายต่างชาติก็เข้ามาดูในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เป็นพื้นที่ในการลงทุนเพื่อที่จะต่างชาติจะได้เห็นในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยของเราที่พร้อมจะเป็นผู้นำทางการเงินในอนาคตได้ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการยกระดับโครงข่ายพื้นฐานนะคะคุณผู้ฟังที่จะนำในเรื่องของการสื่อสารต่างๆสายสื่อสารต่างๆลงพื้นดินเพื่อที่จะรองรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะ
ทางบริษัทโทร

0: คมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า NT ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารแล้วก็ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเพื่อสนับสนุนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะทั้งนี้ค่ะทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ก็ได้มีการกล่าวในส่วนของการรับผิดชอบการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่ายทั้งหมดนะคะทั้งด้านระบบสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะสำหรับการจัดงานนะก็มีพื้นที่ครอบคลุมหลักในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ในการลงทะเบียนบริเวณหน้างานแล้วก็พื้นที่ลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบเพื่อให้การดำเนินงานแล้วก็ให้การบริการในช่วงการประชุมนี้นะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องค่ะที่สำคัญค่ะเป็นการรองรับการประชุมระดับโลกทั้งด้านเสถียรภาพของโครงข่ายความมั่นคงทางไซเบอร์นะก็ความปลอดภัยรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและก็เป็นการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญในระดับนานาชาติของประเทศค่ะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนะคะทาง NT ก็มีการจัดตั้งติดตั้งโครงสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายผ่านสายการเดินสายครอบคลุมในพื้นที่นะแล้วก็ให้บริการในส่วนของอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบป้องกัน DDoS นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดเตรียม Voice Solution เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศรวมไปถึง IP Phone นะฮะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนระบบการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์รวมไปถึงการติดตามไฟวอลแล้วก็ในส่วนของการทำงานควบคู่กันไปมีการทดลองการทดสอบนะคะการประเมินความปลอดภัยทั้งระบบและรวมไปถึงการเชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาตินะคะร่วมกันตรวจสอบและก็รองรับความปลอดภัยทางระบบค่ะทั้งนี้ค่ะทาง NT ก็ยังมีการเฝ้าระวังการตรวจสอบวิเคราะห์และก็การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในศูนย์ของ NOC นะก็มีระบบเน็ตเวิร์กนะทั้งภายในและภายนอกสถานที่ในการจัดงานค่ะแล้วก็มีศูนย์ Securityดูแลแนวเรื่องของการวิเคราะห์การตอบสนองแล้วก็แนวเรื่องของควบคุมเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งในการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทาง NT ก็จะเป็นผู้ดำเนินการค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังร่วมกันกับหน่วยงานภาคีดังอื่นๆนะคะในการดำเนินการนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงในใต้ดินค่ะในส่วนของถนนพระราม4ถนนสาทรแล้วก็ถนนวิทยุโดยมีระยะทางทางการนำสายสื่อสารลงดินไปจนถึงรวมๆนะคะก็ประมาณ 11.3 กิโลเมตรค่ะแล้วก็สายไฟฟ้าลงดินในโดยรวมนะก็มีประมาณ 1.8 กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานที่จัดงานประชุมให้มีความระเบียบแล้วก็มีความสวยงามเรียบร้อยเพื่อรองรับการประชุมครั้งสำคัญของประเทศไทยของเราค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่รอบอันดามันกันค่ะ
1: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้นะคะในส่วนของน้องเน่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะจากที่น้องเน่เด็กภูเก็ตคนนี้ค่ะก็ได้มีการไปคว้าแชมป์จากรายการอเมริกา Got Challenge ในซีซั่นที่21มานะคะเพื่อที่จะซึ่งน้องเองนะก็ได้รับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากนานาชาตินะคะคุณผู้ฟังในการแสดงความสามารถค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะคะเมื่อวานน้องก็ได้เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ทางจังหวัดเองก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับน้องเน่ๆนะแชมป์อเมริกาก็อตแชลเลนจ์นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการสวมเสื้อฉันเกิดในรัชกาลที่10ค่ะพร้อมพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรตินะพร้อมมีพิธีเปิดวิธีพบปะประชาชนแล้วก็แฟนคลับกลางเมืองภูเก็ตกันค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดภูเก็ตค่ะก็นำโดยพ่อเมืองภูเก็ตนะนายโชตินรินทร์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดงานนะพิธีต้อนรับและก็ความแสดงความยินดีกับน้องเน่เน่นางสาวรัติการอําลอยค่ะแชมป์รายการอเมริกาก็อตแชลเลนจ์นะคะพร้อมครอบครัวนะห้องประชุมคอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะน้องเนนี่ก็ได้สวมเสื้อที่มีข้อความฉันเกิดในรัชกาลที่9ค่ะเข้าร่วมพิธีต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแสดงความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับด้วยนะในโอกาสทั้งสำคัญนะคะแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและก็ชาวไทยทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ได้จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่น้องเน่เน่และครอบครัวค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวนะคะก่อนที่จะมีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์นะคะประธานในพิธีก็ได้เข้าสู่พิธีการนะประกอบพิธีการเปิดกลวยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทางนี้ค่ะก็มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่น้องและก็ครอบครัวค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปรับปลื้มและก็ความยินดีจากผู้เข้าร่วมด้วยนะทั้งนี้ค่ะในการชื่นชมในความสำเร็จของเยาวชนชาวภูเก็ตที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กลับประเทศไทยในระดับเวทีโลกนะทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการกล่าวยินดีแล้วก็แสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของน้องเน่เน่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและก็เยาวชนไทยนะคะรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการก้าวไปตามความฝันแล้วก็ความสำเร็จในระดับนานาชาติค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการกล่าวต้อนรับเป็นที่อย่างเป็นทางการนะน้องเน่เน่ก็ได้ร่วมขบวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถ EV ของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็ได้มีการแห่รอบเมืองภูเก็ตนะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมการแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศแล้วก็ความอบอุ่นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตทั้งจังหวัดค่ะทั้งนี้ค่ะน้องเน่เน่นะคะก็ได้มีการขึ้นเวทีบนเพื่อที่จะพบปะแฟนคลับนะฮะแล้วก็แสดงความสามารถพิเศษกับวงโอโซนค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะเป็นภาพที่บรรยากาศชื่นมื่นนะคะคุณผู้ฟังเป็นบรรยากาศที่ผู้คนต่างหลากหลายเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องนะคะแล้วก็น้องก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นในส่วนกับคนไทยของเราด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะสำหรับเยาวชนคนไทยนะคะที่มีความสามารถก็อย่าเก็บไว้นะคะเอาออกมาโชว์ให้กับชาวโลกได้เห็นนะคะเรื่องราวต่างๆที่เป็นความสามารถที่อยากจะบอกต่อให้กับชาวโลกได้รับรู้ก็สามารถแสดงออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของดนตรีศิลปะต่างๆนะคะรวมไปถึงในด้านอื่นๆเราทุกคนต่างมีความสามารถเป็นของตัวเองนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องราวของน้องเน่ๆก็จะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กไทยของเราอีกหลายๆคนที่จะกล้าที่จะก้าวเข้าสู่เวทีเพื่อที่จะทำความฝันของตนเองให้สำเร็จในอนาคตค่ะก็ให้กำลังใจกันนะคะสำหรับเด็กๆและเยาวชนคนไทยคนอื่นๆที่อยากที่จะ แสดงศักยภาพของตนเองให้กับชาวโลกได้รับรู้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางกฟผ.ก็มีเรื่องราวข่าวสารนะที่จะมาส่งต่อบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะกระทรวงพลังงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะและก็ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะก็ได้มีการเดินหน้าส่งเสริมการประหยัดพลังงานค่ะภายใต้แนวคิด Smart Living to Big Power นะคะยิ่งเล็กแต่ยิ่งใหญ่นะพร้อมขยายโอกาสโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แล้วก็การใช้งานมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศแล้วก็สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ในอนาคตด้วยสำหรับโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5นะคะก็ดำเนินงานมานานกว่า33ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรองรับ46ประเทศประเภทนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงฉลากมากกว่า592ล้านดวงค่ะครอบคลุมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารธุรกิจและก็ภาคโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดค่ะก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์5เพิ่มอีก5ประเภทนะคะได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวค่ะฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นนะเครื่องแช่เย็นและก็เครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วและก็เครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับโฉมนะคะในส่วนของเว็บไซต์ฉลากเบอร์5เพื่อให้ผู้ประกอบการนะมีการลงทะเบียนขอรับการรับรองได้สะดวกมากขึ้นค่ะขณะที่ประชาชนก็สามารถใช้ข้อมูลประกอบการกับการเลือกซื้อแล้วก็เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์เบอร์5ในแต่ละระดับตลอดอายุการใช้งานได้ด้วยนะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของราคาในการซื้อค่าไฟแล้วก็ความคุ้มค่าในระยะยาวค่ะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่างๆก็สามารถลดการใช้ไฟฟ้าสะสมได้ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยนะลดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ลดพลังงานความร้อนได้ถึง 14.2 แล้วก็ลดในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 24.5 ล้านตันค่ะสะท้อนว่าความประหยัดพลังงานจากเรื่องเล็กๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นในวงกว้างก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญต่อพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะในการประหยัดพลังงานเพื่อโลกของเรานะในอนาคตไม่ได้เพื่อใครเลยนะคะคุณฟังก็เพื่อที่จะให้โลกของเราน่าอยู่แล้วก็ลดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งละกันนะคุณฟังมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรโลกรวมไปถึงพลังงานเราช่วยกันใช้พลังงานสะอาดให้ได้มากที่สุดทดแทนในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจจะทำให้เกิดมลพิษหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองนะคะคุณผู้ฟังใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานของเราในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงต้นของรายการในที่น้องฝนกล่าวถึงในวันสำคัญวันหนึ่งใช่ไหมคะในเรื่องของวันพระราชทานธงชาติไทยในวันนี้เองค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนปี2569ค่ะนำโดยนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนปี2569ค่ะณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะโดยร่วมกันเชิญธงชาติไทยนะคะขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ร้องเพลงชาติไทย พื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ธงแตงรงเป็นธงชาติไทยตลอดจนเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยแล้วก็ความสามัคคีของคนชาติของคนไทยของเราทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งไม่ใช่แค่การที่เราจะไปเพียงแค่ยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธงตอนเช้าๆทุกๆวันนะคุณผู้ฟังการเขาเรียกว่าการทำความดีหรือว่าการดำเนินชีวิตให้กับที่ดีไม่เบียดบังคนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและก็ไม่ทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความสำคัญแล้วก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เราคนไทยนะคะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษของเราในอนาคตแล้วก็สืบต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเรามาติดตามกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากในพื้นที่ส่วนภาคกลางนะที่มีในส่วนของพื้นที่เป็นพื้นที่อุทกภัยไปแล้วนะคะณตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเยียวยานะคะในส่วนของการพยากรณ์ต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเรารวมไปถึงภาคใต้ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในบริเวณภาคเหนือนะคะคุณผู้ฟังด้านฝั่งตะวันตกและตอนล่างค่ะภาคกลางตอนด้านตะวันตกและก็ภาคตะวันออกนะคะก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคอื่นก็จะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมในระยะนี้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมสะสมรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งนะคุณผู้ฟังน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มกันด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่ทะเลอ่าวมาตาบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอยู่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็มีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยจนถึงวันนี้ค่ะ28กันยายน2569ค่ะมาดูปริมาณฝนฟ้าอากาศในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่ชายฝั่งนะคะก็จะสังเกตเห็นธงแดงรอบบริเวณชายฝั่งกันทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของก็หลีกเลี่ยงเลยล่ะค่ะในเรื่องของการลงเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการปักธงแดงนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นสูงนะคะแล้วก็งดในเรื่องของการลงเล่นน้ำในระยะนี้กันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายรายการกับน้องน้ำฝนค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: นแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
3: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
2: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะรวมไปถึงเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงารวมไปถึงพื้นที่รอบอันดามันมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100 MHzแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะในพื้นที่กระบี่นะคะพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ระนองก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราดพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของอากาศก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราดพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขต ถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลักสี่ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูญกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กรองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้คนทับบ้านเรือและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงศักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายปกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกาลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงศักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาด าดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
5: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงเนี้ยก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิศยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
4: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 ซม.ช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยะปล้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูดยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์@OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี 2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: นางสาวสบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาด

0: ารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1แบบ

0: ำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบับเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
4: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมัสเตอร์เอครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเตอร์2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับ
3: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเสียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ20นาฬิกาด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนักนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นเรนเดอร์เบอร์วาลจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6 ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่1ธรรมสังคณี2วิพัง3ธาตุกถา4ปุคคละบัญญัติ5กถาวัตถุ6ยมก7ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราเริ่มมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90% แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำ หากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
11: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ครับสวัสดีท่านผู้ฟังฮะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการTech Care Marine นะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับวันนี้นะครับบทเพลงนี้ที่ผ่านพ้นมาก็รักเธอประเทศไทยวันนี้คือวันพระราชทานนะครับธงชาติไทยนะครับตรงกับที่วันที่28นะครับกันยายน2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จพ่อร.6ของเรานะครับนะฮะน้ำเงินขาวแดงนะสี3สีนะครับธงชาติของประเทศไทยเรานะครับเป็นหนึ่งเดียวนะฮะไม่มีการแบ่งแยกแตกต่างแต่ก็แตกเหล่านะฮะอาจจะแตกความคิดบ้างนะครับแต่เราพวกเราคือชนชาติไทยนะครับนะชนชาติไทยแล้วก็เราก็ต้องดูแลแล้วก็ช่วยกันนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่เรามีหน้าที่นะครับนะเรามีหน้าที่ทำไรเราก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับที่ทำได้นะครับเขาตำหนิติว่าติเตือนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่านั่นเขาตำหนิแล้วก็ถือว่าเราก็ปรับปรุงนะครับตามที่เขาตำหนิเราอะไรที่เราทำไม่ดีนะครับเมื่อเขาว่ากล่าวเขาตักเตือนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับ 96.75 โซทภูเก็ตครับขอบคุณทางโซทภูเก็ตเรดิโอนะครับนะทาง 96.75 ตรงนี้1ชั่วโมงนะตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์นะครับสภาพอากาศนะครับในช่วงเวลานี้นะครับบ้านเราก็ลดน้อยสักนิดหนึ่งสำหรับในเรื่องของฝนฟ้านะครับก็มีบ้างนะครับสำหรับคลื่นลมในทะเลสำหรับฝนที่ตกนะครับแต่ก็ตกไม่มากนะครับตอนนี้ไม่เหมือนกับที่กรุงเทพมหานครที่ฝั่งภาคกลางตอนนี้ตกมากนะครับฝั่งภาคกลางก็อีสานนะครับมวลน้ำเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับที่มันทำให้ไม่สามารถที่ขวางกั้นมันได้นะครับเมื่อมันเป็นมวลน้ำที่อลังการมโหฬารขนาดใหญ่นะครับใครก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดมันนะครับเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องรับนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังประสบภัยนะครับน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลนะครับที่มีมวลน้ำนะครับมากมายนะครับที่ยังคงไหลผ่านบ้านพี่น้องแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยนะครับอย่างไรก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเช่นเดียวกันสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเราก็จะต้องไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ทั้งรถนะครับนะทั้งเรือนะครับโดยเฉพาะเรือนะครับการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับตามพื้นที่เกาะต่างๆจากภูเก็ตไปเกาะต่างๆจากภูเก็ตไปพังงาจากภูเก็ตไปกระบี่นะครับหรือว่าไปสิมิลันนะครับไปสตูลไปตรังนะครับหลายเส้นทางนะครับนะในภูเก็ตบ้านเรานะครับในขณะนี้ก็เราควรที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราประมาทเราก็ยิ่งลืมตัวตนลืมเราลืมว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรนะครับเพื่อประมาทปั๊บมันก็ทำให้ละเลยในสิ่งที่เป็นหน้าที่อยู่นะครับบางคนก็อาจจะซึมนะครับนะพักผ่อนไม่เพียงพอก็มันก็เกิดอุบัติเหตุได้บางคนมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับนะการปรับสภาพของตัวเองนะฮะแล้วเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะครับหัวสมองบางทีก็มันถูกทำร้ายนะครับจากสารเสพติดมันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การละเลยการประมาทของบางคนที่คิดว่ามันไม่เป็นหรอกแต่นะครับเราประมาทจนเป็นขึ้นมาได้นะครับทุกๆชีวิตนะครับในทะเลนะครับก็ต้องปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นพี่น้องต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในภูเก็ตเรานะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเมื่อลงเรือไปนะครับนะก็ต้องสนุกกับการท่องเที่ยวในทะเลนะครับไม่ใช่เศร้าเสียใจด้วยเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะแล้วก็เป็นประจำที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับรอบๆเกาะของเรากับพื้นที่ที่มันเสี่ยง
นะครับต่อชีวิตนะครับนั่นก็คือในทะเลไม่ว่าจะเป็นในยางไม่ว่าจะเป็นกระตักรนนะครับนะทางซีของป่าตองก็ดีนะครับนะหลายๆพื้นที่มันก็เป็นแอ่งกระทะหลายๆพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ที่มีความลึกมากแล้วก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับมันก็ทำให้ชีวิตจมหายตายจากเราไปนะครับที่ผ่านพ้นมาก็หลายเคสนะครับหลายคนนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็บางก็ช่วยได้นะครับบางก็ช่วยไม่ได้เมื่อวานซืนเมื่อวานนะครับท่านรองผู้กำกับของสภ.สาครูนะครับสาครูนะผมอ่านเจอในเพจพอดีก็ท่านก็เห็นเหตุการณ์พอดีนะท่านก็รีบลงไปช่วยนะครับนะเด็กสาวนะครับที่กำลังเล่นน้ำแล้วก็เกิดใกล้จะจมน้ำนะขอความช่วยเหลือนะท่านรองผู้กำกับนะครับสาครูก็ท่านผ่านพอดีแล้วก็ท่านเจอก็ช่วยกันนะครับทั้งท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ท่านรองผู้กำกับนะครับแล้วก็พี่น้องช่วยกันนะครับก็เป็นการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีนะครับก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับทุกพื้นที่นะครับณปัจจุบันเราก็มีเจ้าหน้าที่นะกาดนะครับหลายพื้นที่หาดสุรินทร์นะครับนะป่าตองนะครับแต่บางทีก็ไม่ทันทุกทีนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวต่างชาตินักเที่ยวนะครับหลายคนก็ดื้อนะครับไม่ทำตามไม่ฟังที่เราติเตือนไม่ฟังที่เราห้ามไว้นะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นมาได้นะครับที่สุดแล้วมันก็คือการสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับสำหรับในช่วงบริเวณในอ่าวของรอบๆเกาะภูเก็ตของเรานะครับนะฮะในฝั่งตะวันออกนะฮะก็ขึ้นลมไม่แรงมากนะแต่ฝั่งตะวันตกนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับขึ้นลมก็อยู่ประมาณสักเมตร2เมตรนะครับแต่ถ้าหากว่ามีฝนตั้งเขาขึ้นมานะครับมืดดำขึ้นมาแล้วก็ทั้งฝนทั้งลมเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คลื่นมันจากที่มีอยู่2เมตรนะฮะก็กลายเป็น3เมตรจากที่มีอยู่3เมตรแล้วก็กลายเป็น4เมตรได้นะครับเพราะว่าด้วยความแรงของลมนะครับมันก็ทำให้คลื่นใหญ่ขึ้นมาได้นะครับนั่นก็ถือว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ตลอดเวลานะครับนะมันสุ่มเสี่ยงตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับมันเป็นไปแล้วนะครับที่ผ่านมาเราคาดการณ์ว่าเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้แต่ผลสุดท้ายนะครับตามที่เราคาดการณ์มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับที่สุดแล้วบางทีเราคาดว่ามันปกติสงบนะครับแต่ดันเกิดเหตุขึ้นมานะครับนะต้องทะเลนะครับเกิดความกลาหลเหมือนโกรธใครขึ้นมาเนี่ยมันก็ทั้งลมทั้งคลื่นนะครับมันก็ทำให้เราตื่นตระหนกตกใจนะครับแน่นอนนั่นคือคำเตือนของมันว่าทุกนาทีทุกเวลาเราก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่กับมันเสมอสำหรับทะเลนะครับอันดามันของเรานะครับเรามีภูเก็ตกระบี่พังงาทางฝั่งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังการเดินทางด้วยเรือนะครับทุกลำก็ต้องมีแจ็คเก็ตชูชีพมาใส่เสื้อแจ็คเก็ตชูชีพเมื่อวานทางฝั่งที่เอาปอนะครับผมก็ทับปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็สั่งนะครับท่องเที่ยวจีนนะครับประมาณ100กว่าคนนะครับใช้เรือใบอยู่ประมาณสัก 3-4 ลำนะครับแล้วก็สวมใส่ชูชีพนะให้สั่งให้ไกด์สวมใส่ชูชีพทุกคนนะครับไม่เหลือทุกคนต้องสวมใส่นะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่ามีฝนมีลมขึ้นมานะครับเรือเล็กนะยิ่งมีความเสี่ยงมากนะครับสปีดโบ๊ท2เครื่อง3เครื่องเนี่ยความเร็วต่อวินาทีนะครับอะไรมันก็พลาดเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีแจ็คเก็ตเสื้อชูชีพติดตัวเนี่ยนะครับมันก็สามารถนำพาชีวิตของเราให้รอดได้นะครับก็ต้องดูนะครับใครที่ไปท่องเที่ยวทะเลนะครับมองรอบๆข้างๆถ้าไม่มีคนเรือหรือว่าใครไกด์เอาแจ็คเก็ตชูชีพมาให้ก็ต้องบอกเขาบอกว่าขอแจ็คเก็ตชูชีพด้วยค่ะด้วยครับนะครับให้เขานำมาต้องอยู่ใกล้ตัวหรือว่าเราสวมใส่เลยนะครับมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็ย้ำเตือนกันทุกท่านทุกคนนะครับ

ผ่นดินที่มีทรัพยากรแผ่นดินที่ให้พวกเรานะครับได้มีของกินมากๆของกินเยอะๆนะครับใช้ฝั่งที่สามารถไปหาของมาทำกับข้าวนะครับวันนี้มันสมบูรณ์แล้วก็มีมากนะครับแต่ถ้าวันหน้าต่อไปนะครับถ้าหากว่าเราทำลายมันก็ยิ่งหมดของกินของที่เรานำทำมานำมาทำกับข้าวมันก็ยิ่งหมดหดหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายชายฝั่งนะครับการทำลายโดยฝีมือมนุษย์นะครับนะไปก่อสร้างนะครับนะไปก่อสร้างไปปล่อยน้ำเสียนะครับให้ลงนะครับแล้วก็ไปนำสิ่งที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วนะครับนะลงไปในชายฝั่งของเราลงไปในทะเลนะครับมันก็ยิ่งเป็นการทำลายนะครับฉะนั้นแล้วด้วยจิตสำนึกของพวกเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับเราจะต้องสร้างจิตสำนึกของพวกเราแล้วก็คนรอบข้างพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเรือคนเรือกัปตันเรือคนที่ทำงานอยู่ในเรือก็แล้วแต่นะครับทุกคนเมื่อ เสร็จสิ้นภารกิจนะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการนั่นก็คือการที่จะต้องเก็บกวาดให้สะอาดนะครับขยะพลาสติกนะครับก็ใส่ถุงดำนะครับนะส่วนที่เป็นขยะเปียกนะที่มันเป็นกับข้าวอาหารที่นักท่องเที่ยวเขากินนะฮะอันนั้นก็ไม่ว่ากันทิ้งได้เลยในทะเลนะครับพวกเปลือกสับปะรดเปลือกแตงโมเนี่ยทิ้งได้เลยนะครับมันก็ยิ่งเป็นอาหารให้กับพวกพี่น้องป่านะครับพวกสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะครับแต่ถ้าว่าเป็นขยะพลาสติกนะฮะสิ่งที่มันย่อยสลายไม่ได้นะครับนะยิ่งเราให้มันลงไปในทะเลนะครับยิ่งก็สะสมเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะคนนู้นทิ้งคนนี้ทิ้งโดยไม่สนใจใยดีอะไรกันเลยนะครับมันก็ยิ่งทำให้อนาคตต่อไปนะครับมันก็เกิดภาวะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายอากาศนะครับในท้องทะเลของเราแล้วก็ไปทำลายชีวิตของสิ่งที่เรากินนั่นก็คือพวกปลาต่างๆนะครับนะฉะนั้นแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับในการดูแลนะครับใจฟังนะครับสิ่งที่เจ้าท่าได้รับร้องเรียนจากหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะที่ร้องเรียนในเรื่องของการปล่อยน้ำเสียนะครับอันนี้ก็เราก็มีเคสทยอยที่ก็ต้องแก้ไขแล้วก็ดำเนินการตามคดีต่างๆแล้วก็ในส่วนของสิ่งล้ำน้ำนะครับเมื่อไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่อนุญาตให้ทำนะครับผิดกฎหมายของเจ้าท่านะครับนะเพราะว่าถ้าเรานำไปใช้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้คนทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของจังหวัดว่าคุณทำอะไรคุณขอพื้นที่ใช้ทำอะไรนะครับหรือว่าคุณขอเช่าพื้นที่หลวงนะครับในการทำธุรกิจนะครับนะใดๆนะอันนี้ก็ต้องผ่านในส่วนของจังหวัดในส่วนของคณะกรรมการต่างๆนะครับกว่าจะมาเป็นอะไรที่มันล่วงล้ำน้ำออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะพานกระชังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อท่านทำกระชังท่านก็ต้องรับทราบว่าท่านก็ต้องเป็นชาวประมงที่ทำอาชีพประมงแล้วก็เป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรกรนะครับในเรื่องของการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเก๋านะครับหรือว่าเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งมังกรอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีหนังสือทางราชการนะครับที่สามารถบอกว่าท่านชื่อนี้นะครับเป็นผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับหรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อไปทำอะไรนะครับอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็เป็นการอารมณ์อร่วยให้กับคนที่เขามีอาชีพชาวบ้านนะครับที่มีอาชีพแล้วก็ผู้ที่ดำเนินธุรกิจนะครับนะก็มีเคล็ดไปนะครับสำหรับ

ส่วนของประมงก่อนที่จะประมงส่งหนังสือนะครับพวกเรานำหนังสือเพื่อให้กับทางเจ้าท่าได้อนุญาตนะครับในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต่อพวกเราเองนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณทำโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือกฎหมายที่ต้องดำเนินการกับพวกคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอะไรที่มันออกไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับคุณทำไปเฉยๆคุณทำไปโดยไม่สนอะไรนะครับการที่จะทำอะไรที่บนแม่น้ำลำคลองนะครับบนในทะเลเนี่ยไปตั้งอะไรเนี่ยไม่ได้นะครับคุณก็ต้องขออนุญาตนะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงล้ำน้ำแล้วก็ความปลอดภัยทางทะเลนะครับแล้วก็เรื่องของร่องน้ำต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาฝากเป็นเนื้อสาระนะครับมีเรื่องราวที่ผมเคยคุยนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นประกาศของเจ้าท่านะครับสำหรับในเรื่องของภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่ภูเก็ตแท็กซี่โบ๊ทอะไรนี่แหละก็คือข้างบนเนี่ยบนบกเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเป็นแท็กซี่นะครับตามส่วนต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็รับนักท่องเที่ยวจากโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปโรงแรมหรือไปสนามบินนะครับอนาคตนะครับตอนนี้เราก็มีเคสที่ผ่านมาแล้วมีโครงการนะครับของทางเจ้าท่านะครับในเรื่องของร่วมกับคมนาคมแล้วก็จังหวัดด้วยนะครับในเรื่องของโบ๊ทแท็กซี่บูธเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อนะครับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเพื่อใช้เรือนะครับของท่านเนี่ยเป็นแท็กซี่นะครับนะแท็กซี่ในการนำนักท่องเที่ยวนะครับไปเดินทางหรือว่าข้ามนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับวนรอบเกาะนะฮะไปอีกท่าเทียบเรือหนึ่งเพื่อจะเดินทางหลีกเลี่ยงนะเส้นทางบนบกนะครับจากรถที่มีภาวะรถติดนะครับนะในอนาคตข้างหน้านะครับภูเก็ตของเราก็ต้องพัฒนานะครับตามความเป็นภูเก็ตของเรานะครับนะอนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะเราพัฒนาเรือที่ต่อไปไม่มีเรือไม้เป็นเรือไฟเบอร์นะฮะเป็นเรือที่จะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตือนภัยต่างๆนะครับแน่นอนนะครับจังหวัดภูเก็ตของเราโดยทางหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานของเอกชนนะครับนะอบจ.อบจ.นะครับก็เตรียมในเรื่องของศูนย์ต่างๆนะครับในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำทางทะเลนะครับถ้าหากว่าสนใจในเรื่องของแท็กซี่โบ๊ทนะฮะก็ติดไปพูดคุยติดต่อได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเจ้าท่าใหม่แล้วนะครับก็ไม่ได้ประกาศนะผมไม่ได้ประกาศทีนะต้องประกาศให้พี่น้องได้รับทราบว่าตอนนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะได้กลับมาใช้นะครับในสถานที่เดิมนะครับก่อนหน้านี้ใช้สถานที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนะครับภาค5นะครับซึ่งเป็นอาคารข้างๆนะครับแต่ณวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับตอนนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับได้กลับไปใช้สถานที่เดิมนะครับซึ่งเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ได้ต้อนรับพี่น้องนะครับโดยไม่แออัดนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อนะครับงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทางน้ำนะครับนะไปปรึกษาเรื่องของการสมัครเป็นแท็กซี่โบ๊ทนะครับนะมีเรื่องของความสมบูรณ์แบบของแท็กซี่โบ๊ทเนี่ยต้องอย่างไรบ้างนะครับนะเรือต้องเป็นอย่างไรบ้างคุณรับได้ไหมถ้าว่าเรือคุณต้องเปลี่ยนสีสมมติว่าแท็กซี่โบ๊ทเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มหรือว่าเหลืองขาวเนี่ยแล้วแต่นะครับใช้สีอะไรคุณสามารถทำได้ไหมนะครับนะเพื่อที่จะให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับแท็กซี่โบ๊ทนะครับซึ่งจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นจากสนามบินไปป่าตองนะครับนะสนามบินไปไหนนะหรือว่าจากจุดใดไปจุดใดนะครับนี่ก็เป็นโครงการของเป็นการต่อเนื่องของทางเจ้าท่านะครับทั้งจังหวัดแล้วก็ทางคมนาคมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พัฒนานะครับไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งอนาคตข้างหน้าสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราก็คงจะเจอหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก
เครื่องบินที่สามารถบินอยู่ในลงบินในน้ำแล้วก็เทียบท่านะครับได้คล่องแคล่วนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับมันดีฟอะไรเงี้ยนะครับขึ้นเครื่องจากหาดใหญ่ท่านมาลงสนามบินเกาะยาวซึ่งเป็นสนามบินเขาเรียกว่าอะไรนะสนามบินทางน้ำหรือว่าท่านขึ้นบินจากเกาะยาวแล้วก็ท่านมาลงที่สนามบินอ่าวปออะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเป็นสนามบินที่ไม่ใช่สนามบินบกเป็นสนามบินในน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องบินที่อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับนะเป็นอนาคตที่เราสามารถทำได้นะครับโดนนะครับต่างๆโดนส่งของอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำอะไรเนี่ยนะครับมันก็สามารถพัฒนากันไปได้เรื่อยๆนะครับ

0: บทเพลงในอดีตนะฮะแสงธรรมดานะครับสาไก่คนพื้นที่พี่น้องมานี้สาไก่แถวๆพัทลุงตรังสตูนะฮะยาโฮงครับไปกันต่อฮะบทเพลงอดีตเช่นเดียวกัน
1: พลมเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้าม
0: พายุสุริยันครับไอ้หนุ่มเรืออวน
1: ตอนนี้พี่ทำฟากก็ทำเรือวอแล้ว

ไอ้หนุ่มเรืออวนฮะหลายเวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันของพายุสุริยันนะครับบทเพลงที่น่าฟังอีกบทเพลงหนึ่งนะครับคุ้นหูตลอดนะครับใช่ไหมนะครับหลายคนคุ้นหูนะครับคุ้นหูนะครับสำหรับกัปตันนะครับนะผมรู้สึกว่าวันนี้พูดแปลกๆหรือเปล่ารู้ยังไม่ได้กินข้าวนะครับท่านกำลังฟังรายการนะครับเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับรับประทิ้งนี้นะครับดีเจพี่บังนะครับ1ชั่วโมงนะครับทุกวันจันทร์นะฮะทุกสัปดาห์นะครับ1ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองกับเรื่องราวสาระนะครับของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนำมาฝากกันแล้วก็เรื่องเตือนนะครับในส่วนของสภาพอากาศทางน้ำนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลอยู่ตลอดนะการเดินทางออกไปยังทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยนำพานักท่องเที่ยวนะครับโดยสารเรือนะครับไปยังเกาะเก่งต่างๆนะครับไปท่องเที่ยวไปอาบน้ำว่ายน้ำนะครับหรือว่านะครับโดยสารเรือไปเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับไปกระบี่นะครับก็นะครับต้องเช็คสภาพอากาศนะครับให้ดีนะครับทุกๆวันนะในเวลาช่วงเช้าในเวลาช่วงบ่ายนะครับว่ากันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่ต้องดูนะครับและอย่าลืมนะครับเหมือนที่เคยบอกอยู่เสมอว่าไม่ว่าอากาศมันจะดีไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เราต้องมีแจ็คเก็ตชูชีพเราต้องมีเสื้อชูชีพนะครับอยู่ประจำกายของเราเพื่อที่จะต้องนำพาเราให้ปลอดภัยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในทะเลอันดามันของเรานะครับนะเรือจะจมเรือจะเกิดระเบิดหรือว่าเรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราต้องมีชีวิตทุกคนต้องมีชีวิตนะครับทุกคนไม่ได้จมลงไปในทะเลนะครับนะทุกคนจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพนะครับเมื่อมีเสื้อชูชีพสวมใส่แล้วนะครับแน่นอนคุณก็จะไม่ลงไปด้านล่างนะครับนะพี่น้องที่ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นนะครับเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเราแน่อย่าคิดว่าเราเก่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรนะครับที่เราอ่อนแรงอ่อนล้านะครับหมดแรงเมื่อนั้นแหละนะครับชีวิตคุณนะครับก็จะสุ่มเสี่ยงอยู่แน่นอนนะครับพี่น้องครับสำหรับการออกเรือนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับทุกๆพื้นที่ก็อยากจะย้ำเตือน

แต่ไม่สามารถที่จะระบุชื่อเรือว่าเป็นน้องนัดชื่อเรือน้องนัดเนี่ยสมมุตินะฮะชื่อเรือน้องนัดน้องนัดไม่ได้ออกจากท่าเทียบเรือที่มีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งท่าเทียบเรือที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็ประมาณสักเกือบ20ท่านะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเจ้าท่าก็ดีมีเจ้าหน้าที่ของอบจ.ก็ดีมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ดีนะครับเขาจะดูแลนะครับหรือของเอกชนเขาก็จะดูแลว่าเป็นเรือของใครนะครับชื่อเรือลำนี้น้องนัดเนี่ยออกจากท่าเรือนี้นะท่าเรือนั้นนะครับนะมีกัปตันชื่อนั้นชื่อนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรเป็นผู้ขับเรือนะนำนักเที่ยวออกไปประมาณ3คนเป็นคนจีนทั้งหมด3คนแล้วก็ชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีไกด์ไปด้วยไหมนะครับไปที่ไหนนะเกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุระหว่างตรงไหนกับตรงไหนเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลนะครับนะก็มีนักข่าวอะไรมาก็จะมีข้อมูลนะฮะนั่นก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะณเวลานี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่ามันออกจากที่ที่ไม่มีเราไม่ได้ลงข้อมูลไว้เลยนะครับเราออกมาจากท่าเรือที่ไม่มีนะครับมาจากหาดในยางเราออกมาจากท่าจัดชัยนะครับบริเวณในคลองเราออกมาจากคลองบางดุกในคลองเนี่ยเราไม่ได้บอกใครเลยนะเราพานักท่องเที่ยวมาวัน3คนเป็นนักท่องเที่ยวอังกฤษ3คนมาด้วยเรือหางยาวชื่อเราไม่ได้บอกใครเลยเราก็ออกมาเลยนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุมันเป็นเหตุขึ้นมาสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการรู้ว่าคือเรือใครเรืออะไรกัปตันชื่ออะไรนะน้องเที่ยวใครนะฮะแต่ถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ที่เราออกปกติที่เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยข้อมูลมันเป๊ะมันรู้เลยนะครับก็อยากนะครับจะอยากจะให้ว่าสูว่าในพื้นที่ไหนที่มันมีเรือออกอยู่เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องบอกไม่แน่อาจจะเป็นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งฝ่ายปกครองให้รับทราบว่าเรือสำรับเนี่ยออกจากพื้นที่นี้ทุกวันไปพื้นที่นู้นไปปลายทางที่นู่นทุกวันเวลา9นาฬิกาพาท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปว่ายน้ำให้เทศบาลรับทราบหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเขารับทราบว่าเราออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปนะฮะหรือว่าเราสามารถติดต่อทางมีไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะติดต่อไลน์เจ้าหน้าที่นะฮะเพื่อที่จะส่งข้อมูลนะครับให้เขานะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้มันเกิดแล้วก็ทางรอบๆเกาะภูเก็ตเนี่ยมันมีท่าเทียบเรือที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ20กว่าแต่อีกประมาณเกือบ10เนี่ยออกโดยพละการคือไม่ได้มาใช้ท่าเทียบเรือไปออกในคลองนู่นไปออกหน้าหาดตรงนั้นไปออกหน้าหาดที่อยู่ใกล้โรงแรมตรงนั้นออกไปเฉยเรือเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนะครับฉะนั้นแล้วเหมือนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่นะที่เป็นเทศบาลที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคงต้องรับทราบรับรู้นะครับเมื่อมีการใช้พื้นที่ของท่านในการนำท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆนะครับก็คนต้องรับทราบนะครับนะแล้วก็ช่วยกันนะครับบูรณาการร่วมในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตของเราปลอดภัยทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะออกไปจับตรงไหนอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับอยู่ในสายตาของทั้งผู้ใหญ่บ้านชุมหัวหน้าชุมชนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รับทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามแจ็คแคมารินนะครับขอบคุณสวทภูเก็ตครับ1ชั่วโมงตรงนี้ลำลากันไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่วันจันทร์กับแจ็คแคมารินสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10:00 น.ระดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7 เมตร 21 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15 เซนติเมตรภายใน1 ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68 เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตาม ามปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: ไม่อ้วน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
12: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตา
11: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
12: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ขยับใจเป็นนิดชีวิตจะสดใส

งานของโรสรินทิพย์นะคะมาฟังในสไตล์ของพ่อหนุ่มเบลกันบ้างก้อนหินก้อนนั้นค่ะหยิบมาฝากคุณแล้วก็ทักทายคุณต้อนรับคุณเข้าสู่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเจอกันในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะบ่าย 3:00 นนิดๆนะไปจนถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณนะคะหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เรามีช่วงเวลาดีๆจากสวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬานะฮะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้ก็คงจะไม่พ้นที่ต้องพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่าในส่วนของในฐานะเจ้าภาพเองนะคะก็มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับการดูแลนะคะการจัดการแข่งขันในหลายๆเรื่องนะฮะที่อาจจะยังงงๆกันอยู่พอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการกลุ่มสื่อมวลชนนะฮะที่จะเดินทางไปทำข่าวในพื้นที่ต่างๆแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะฮะที่เป็นกระแสกันมาก่อนหน้านี้นะคะแต่เรามาดูเรื่องราวดีๆของทัพนักกีฬาไทยของเรากันหน่อยนะฮะที่ยังคงสร้างผลงานกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงในตอนนี้นะฮะเอเชียนเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไอจีนาโกย่า2026ตั้งแต่19กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะคะทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงที่จะเรียกว่าสร้างผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะแสดงความยินดีกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบิลนะคะเรียกว่าหนุ่มรมกรดนะฮะเจ้ารมกรดหนุ่มไทยของเรายังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะฮะผงาดคว้าเหรียญทองในส่วนของการวิ่ง200เมตรชายด้วยสถิติ 19.8

88วินาทีพร้อมยังเป็นกำลังสำคัญในการลุ้นเหรียญทองนะฮะจากการวิ่งนะฮะคือตอนนี้เนี่ยได้มา2เหรียญทองแล้วอ่ะหนุ่มบิวอ่ะนะเจ้าลมกรดของไทยของเรานะฮะในขณะที่หนุ่มวิวนะฮะอันนู้นวิวอันนี้วิวกันบ้างแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวนะคะโชว์ฟอร์มสมราคาเขาละค่ะโค่นคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียนะคะในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อที่จะลุ้นเหรียญนะคะในการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองชายเดี่ยวในเอเชียนเกมเหรียญแรกให้แก่ประเทศไทยรอติดตามกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยหรือแม้แต่ทั้งนะคะ2นักเทเบิลเทนนิสบ้านเราก็เรียกปิงปองอะนะเอาง่ายๆนะน้องหญิงนะคะสุธาสินีพร้อมกับน้องทิพย์นะคะอรวรรณที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เนี่ยของประเภทเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองของไทยเราเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์ในประเภทหญิงคู่ครั้งแรกของไทยในรอบ68ปีค่ะนับตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยทีเดียวนะคะอันนี้สุดยอดมากนะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะที่ยังคงรอกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศในการที่จะส่งไปให้ทัพนักกีฬาไทยของเราที่ยังคงทำหน้าที่กันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะ2026ไอจินาโกย่า2026อยู่ในขณะนี้นะคะก็ฝากกำลังใจของทุกๆคนด้วยกันละกันค่ะแต่พูดถึงเรื่องราวของกีฬาส่วนเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเราแน่นอนก็ไม่พ้นในเน่รอยัลนะฮะก็มีการจัดนะฮะรถแห่ต้อนรับกันเป็นที่เรียบร้อยในวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่ผ่านมานะฮะขอบคุณเน่ๆขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกภาคส่วนนะฮะที่มีส่วนสำคัญทำให้สาวเก่งของเรานะคะได้ประสบความสำเร็จในส่วนของการคว้าแชมป์ AGT ถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะคะที่สร้างผลงานนะคะแล้วก็ติดแชมป์ AGT ได้ในซีซั่น21นี้นะคะแล้วก็ได้เงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหลังจากนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่กันต่อไปในการสร้างผลงานนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในฐานะนะคะศิลปินไทยของเราด้วยนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ละค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอ้บุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

0: ยิบเพลงมาเปิดให้คุณได้ฟังต่อเนื่องในช่วงเวลาภาคบ่ายๆแบบนี้นะฮะยังคงส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะคุณฟังนะในขณะนี้นะคะที่ได้ประสบอุทกภัยนะฮะกับสถานการณ์นะคะอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะฮะส่งกำลังใจไปให้ทุกๆพื้นที่แล้วก็ยังคงที่จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราเองก็ตามนะคะเขาบอกว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ก็ไม่ได้อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะในขณะที่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้นะคะโอ้เรียกว่าครอบคลุมกันหลายโซนกันเลยทีเดียวนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ส่งผลต่อไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือว่าสถานที่ทำงานต่างๆนะคะรวมไปถึงมติครม.เองก็มีการประกาศหยุดนะคะในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องราวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตของเราค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์นะคะภูเก็ตสปอร์ตซิตี้สนุกเกอร์โอเพ่น2026ที่มีการจัดมาตั้งแต่23กันยายนแล้วก็สิ้นสุดวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะวันพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากทางด้านรองชลัมอัธธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดในขณะที่วันปิดการแข่งขันที่ผ่านมาค่ะ27กันยายนได้รับเกียรติจากนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีปิดนะคะได้ให้อวาดแก่นักกีฬารวมไปถึงเป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งในพิธีปิดมีทางด้านผอ.สุเมธอัครพงศ์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตมีทางด้านคุณสุพชัยเพชรคงนะคะประธานชมรมสนุกเกอร์และบิลเลียร์จังหวัดภูเก็ตมีคุณพิสุทธิ์บุญโกยค่ะกรรมการบริหารสมาคมแล้วก็คุณวารินขาวทองด้วยนะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดด้วยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ในจังหวัดนะคะเป็นการยกระดับการแข่งขันเพราะว่าเราเปิดโอเพ่นนะคะนั่นมีนักกีฬาจากหลายๆพื้นที่นะคะไม่เฉพาะแค่ภูเก็ตที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาท่ามกลางบรรยากาศที่นักกีฬาเองก็มีความมุ่งมั่นนะคะคาดหวังในส่วนของเกมนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะรอติดตามกันต่อไปนะคะในปีหน้าค่ะ2027หรือว่า2570นะคะสำหรับในจังหวัดภูเก็ตการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานภูเก็ตการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจะมีแพลนจัดการแข่งขันกีฬาในรูปแบบของสปอร์ตซิตี้ในกีฬาชนิดไหนอย่างไรอย่างที่บอกนะคะรอติดตามกันได้ผ่านช่องทางของเราสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติด จนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

16:46 ค่ะไหลกันไปเรื่อยๆทั้งเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาดูเกมกีฬาอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจอันนี้ฝากไว้ก่อนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นประมาณวันที่31ตุลาคมนะคะในช่วงเดือนที่จะถึงนี้นะคะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะนายกอู๊ดค่ะเป็นที่ปรึกษาในส่วนของการจัดการแข่งขันมวยการกุศลนะคะศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสนี่คือชื่อรายการค่ะเพื่ออยากนำรายได้นี้นะคะให้กับเยาวชนผู้หลงผิดนะคะเพื่อมีพื้นที่ในการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยแล้วก็ฝึกทักษะวิชาชีพนะคะในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชีวิตใหม่นะคะเปลี่ยนสังเวียนให้เป็นพื้นที่สร้างคนว่าอย่างนั้นที่จะสนับสนุนการเรียนรู้นะคะสร้างทักษะวิชาชีพแล้วก็การพัฒนาด้านทั้งร่างกายจิตใจให้กับน้องๆนะคะที่อาจจะหลงผิดไปแล้วก็อยู่ในสารพินิจอยู่ในขณะนี้นะคะจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสด้วยกำหนดรายการการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งงานนี้ทางด้านสมาคมนะคะกีฬามวยนะคะจังหวัดภูเก็ตก็มาร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะเขาจะจัดกันที่สนามมวยบางลาป่าตองค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีคู่มวยนะคะที่หลากหลายมีคู่มวยหญิงด้วยนะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมด้วยในเรทราคาทั้ง500บาทนะคะแล้วก็บัตร VIP ก็ 1,000 บาทนะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งก็เป็นในส่วนของคณะกรรมการนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานวิ่งที่น่าสนใจค่ะก็เลยหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันนะคะอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการนี้เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆที่หลงผิดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนนะคะยังคงมีการปรับปรุงพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสนามกีฬาหนึ่งในนั้นก็คือสระว่ายน้ำอบจ.นะคะที่มีการปรับปรุงนะคะซึ่งก็ใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีแล้วสำหรับโครงหลังคานะคะปกคลุมสนามสระว่ายน้ำนะคะตอนนี้ทั้งสนามเทนนิสเนี่ยเรียกว่าใกล้จะ 100% ละส่วนสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้ก็เท่าที่ดูเนื่องจากว่ามันใกล้ๆที่ตั้งเนี่ยติดกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเห็นถึงความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะก็สักประมาณ 80-90% แล้วนะคะในส่วนของสระว่ายน้ำอบจ.ภูเก็ตนะคะเพื่อพัฒนาสนามกีฬานะคะให้ได้มาตรฐานแล้วก็รองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการจัดรายการเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะทีนี้มาดูทิ้งท้ายกันนิดนึงเรื่องของฟุตบอลกันบ้างค่ะไปกันที่สโมสรภูเก็ตอันดามัน FC นะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วเรียบร้อยสำหรับไทยลีก3นะคะหรือว่า T3 ล่าสุดเนี่ยเดินทางไปแข่งขันที่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะกับทีมตรังนะคะก็เสมอกันมานะคะรับไปคน1แต้มนะคะเสมอกัน0ประตูต่อ0นะคะในขณะที่นัดถัดไปค่ะอันนี้แจ้งข่าวไว้ได้ทราบสำหรับแฟนบอลต่างๆนะคะเดอะลอฟเตอร์นะคะจะมีคิวนะคะไปเยือนนะคะเด็กเกาะหรือว่าทีมสมุยยูไนเต็ดนะคะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะจะทำการแข่งขันในช่วงประมาณบ่าย3โมงครึ่งที่สนามนานาชาติเทศบาลเกาะสมุยนั่นเองอ่ะก็อย่าลืมติดตามกันได้ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผ่านการไลฟ์สดไปที่การถ่ายผ่านเพจของ AS นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของการแข่งขันนะคะสำหรับในฤดูกาลนี้ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC นั่นเองค่ะส่งคนนี้กว่าก่อนฟังข่าวตัวชั่วโมงนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆสวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะติดตามข่าวสารนะคะไปติดตามผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกันได้เลยทีเดียวนะคะเรามีอัปเดตภารกิจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจและถ้าเกิดว่าคุณมีข่าวกิจกรรมอะไรโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นประโยชน์กับพี่น้องโดยรวมส่งเข้ามาได้ผ่านช่องแชทเพจ Facebook ได้นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนวันนี้ลาคุณไปก่อนติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการ

0: ฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
5: นายพลกรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่ 3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถชนในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
6: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันท่านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะรายการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีค่ะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะคะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
1: ผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับควบคุมเสียงโดยนายประวิทย์ยังอมรครับ
0: ค่ะควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีอีกมานพค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะและผู้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเคียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวนะคะประกอบไปด้วย2ช่วงด้วยกันนะคะสำหรับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะจะมีข่าวสารนะคะจากจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้มีการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันณชุมพรนะคะส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนนะคะและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลูกหลานร่วมทำบุญวันรับตายายสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569ค่ะ
1: และในช่วงที่2ครับในช่วงของ PRD Serviceจะมีประเด็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040เฟส2วงเงิน 1,000 บาทเริ่มใช้1ตุลาคม2569เปิดยืนยันสิทธิ์1-15ตุลาคมครับและในประเด็นของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับช่วยลดภาระค่าครองชีพกลุ่มรายได้น้อยครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะติดตามได้ในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านทรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บสตางค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นจากจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้มีการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันนะคะที่ชุมพรค่ะส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมนะคะซึ่งทางจังหวัดชุมพรค่ะได้จัดโครงการมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2569นะคะกิจกรรมน้องสภาเด็กชวนวิ่งมหกรรมเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันนะคะที่จุดชมวิวเขามัสซีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติพร้อมกับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะ ในโอกาสนี้ค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมซึ่งมีนางพนกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาผู้นำท้องถิ่นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตลอดไปจนเด็กและเยาวชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะผู้ฟังขาจัดขึ้นโดยทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติค่ะโดยการมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีการแสดงศักยภาพเรียนรู้บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมให้มีการการจัดกิจกรรมทางกายนะคะเพื่อการลดการป้องกันการเสี่ยงการติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NC นั่นเองคุณฟังคะพร้อมกับสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทั้งทางกายทางใจแล้วก็ทางสังคมด้วยค่ะ
1: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดชุมพรครับกับสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แก่ตำบลท่าแซะตำบลสองพี่น้องตำบลหงเจริญตำบลสลุยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้วประมาณ150คนครับประกอบด้วยเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร130คนแล้วก็เครือข่ายสุขภาพเจ้าหน้าที่และก็ครูอีก20คนครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับได้กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป็นภารกิจสำคัญตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติโดยเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพครับจึงควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องครับการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขไปด้วยกันณชุมพรจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเสริมสร้างสุขภาวะและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเด็กเยาวชนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคส่วนต่างๆแล้วก็เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับการจัดมหกรรมเยาวชนสร้างสุขไปด้วยกันนะชุมพรส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมนะคะจากจังหวัดชุมพรค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรียกได้ว่าคึกคักเลยนะคะลูกหลานร่วมทำบุญวันรับตายายค่ะสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569นะคะโดยบรรยากาศตามวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีขอไปค่ะนครศรีธรรมราชนะคะเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะประชาชนลูกหลานแล้วก็พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าวัดทำบุญนะคะเนื่องในเทศกาลบุญวันศาสตร์เดือน10ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของเทศกาลหรือว่าเป็นวันรับตายายนั่นเองค่ะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลต้อนรับบรรพบุรุษแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับตามความเชื่อและประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะซึ่งประชาชนค่ะก็ได้นำอาหารทั้งคาวหวานขนมเดือน10แล้วก็เครื่องทำบุญที่ได้จัดเตรียมไว้นะคะมาถวายพระภิกษุสงฆ์พร้อมกับร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแล้วก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่ทั้งอบอุ่นนะคะของครอบครัวแล้วก็ชุมชนโดยหลายครอบครัวก็ถือโอกาสในการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยนะคะเพื่อร่วมกันทำบุญแล้วก็พบปะญาติพี่น้องนั่นเองค่ะโดยประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่น้องชาวภาคใต้เลยนะคะซึ่งมีการยึดถือปฏิบัติแล้วก็สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยนะคะตามคติความเชื่อว่าในช่วงเทศกาลเดือน10ค่ะบรรพบุรุษแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับจะมีการกลับมาเยี่ยมลูกหลานนะคะโดยเทศกาลก็มีระยะเวลารวม15วันด้วยกันตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน10ไปจนถึงวันแรม15ค่ำเดือน10ค่ะลูกหลานก็มีการร่วมกันนะคะในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อแสดงความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงผู้ล่วงลับนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันรับตายายนะครับเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลเดือน10ลูกหลานจะนำอาหารและก็ขนมเดือน10ไปถวายพระพร้อมจัดเตรียมเครื่องทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลขณะที่ช่วงท้ายของเทศกาลครับจะเป็นวันส่งตายายหรือว่าวันทำบุญใหม่ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเพื่อส่งบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับกลับไปยังภพภูมิของตนตามคติความเชื่อครับนอกจากการทำบุญแล้วครับประเพณีเดือน10ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสืบสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโด ดยเฉพาะการจัดทำขนมเดือน10ได้แก่ขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมดีซัมขนมไข่ปลาซึ่งแต่ละชนิดครับจะมีความหมายและความเชื่อที่แตกต่างกันไปครับและยังคงได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของชุมชนกับประเพณีวิถีชีวิตทางพระพุทธศาสนาครับโดยทั้งนี้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ครับรวมทั้งสิ้นแล้ว15วัน15คืนภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญครับโดยเฉพาะการแห่หมับและริ้วขบวนแห่หมับครับเพื่อชิงรางวัลหมับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในวันที่10ตุลาคม2569ครับซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ให้คงอยู่คู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสังคมไทยสืบไปครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วง PRD Service กันค่ะ
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
10: ช่วง PRD Service
0: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารไทยช่วยไทย Plus 60 40เฟส2นะคะในวงเงิน 1,000 บาทเริ่มใช้1ตุลาคมนี้เปิดยืนยันสิทธิ์1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบในโครงการไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมนะคะหรือว่าไทยช่วยไทย Plus 60 40เฟส2เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานและความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ตอนนี้ก็ยังคงยืดเยื้อนะคะพร้อมกับการรักษากำลังซื้อของประชาชนค่ะพยุงการบริโภคภาคเอกชนและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยโครงการค่ะทั้งชุดมีกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690.65 ล้านบาทนะคะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40เฟส2นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อการบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปและการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเปิดให้ทางผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะในปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งก็ครอบคลุมในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เดิมแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับไทยช่วยไทย Plus 60 40เฟส2วงเงิน 1,000 บาทเริ่มใช้1ตุลาคมนี้เปิดยืนยันสิทธิ์1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะเข้าช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
1: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับ
0: พร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรค่ะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับสวทนครศรีธรรมราชและรายการต่อไปสำหรับรายการใต้ร่มบารมีภาคพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ลุงวิทย
12: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
13: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ภาพเก่าหนึ่งภาพอาจเป็นเพียงภาพที่หยุดเวลาเอาไว้แต่สำหรับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ภาพบางภาพกลับบอกเล่าเรื่องราวของความห่วงใยความหวังและโอกาสที่ยังคงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงวันนี้วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนั้นทรงห่วงใยราษฎรและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจึงพระราชทานพระราชดำริแก่พลเอกณพลบุญทัพรองราชองครักษ์ให้จัดหาพื้นที่สำหรับตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกคือบ้านสาเมาะตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาและนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาบนพื้นที่ประมาณ245ไร่พื้นดินแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำการเกษตรแต่เป็นแหล่งจ้างงานเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้ราษฎรได้เรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์และประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และดูแลครอบครัวของตนเองภาพหนึ่งจึงอาจเห็นเพียงผักสดในแปลงอีกภาพหนึ่งอาจเห็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นคือชีวิตของผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้รับโอกาสให้กลับมายืนหยัดบนผืนดินของตัวเองอีกครั้งและในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มตัวอย่างทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานทรงรับฟังคำบรรยายผลการดำเนินงานและทรงป้อนนมให้ลูกแพะภาพเล็กๆเหล่านี้จึงกลายเป็นเพียงความทรงจำที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพไม่ใช่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือภาพของพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดยะลาและเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากโอกาสเพียงครั้งเดียวและภาพเก่าที่เรากำลังมองเห็นอยู่นี้จึงไม่ใช่เพียงภาพจากอดีตแต่เป็นภาพของความหวังความหวังที่ถูกส่งต่อจากพื้นดินจากความรู้จากอาชีพและจากหัวใจของผู้คนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบางภาพแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเรื่องราวของความห่วงใยที่อยู่ในภาพก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนเสมอ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านสามเมาะตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาสามารถที่จะมีรายได้และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันต่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะนำทุกท่านไปกันที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเมื่อเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ของภาคใต้นะครับที่จังหวัดยะลาถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่522ในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วง

0: พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอมาภาพความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มของประสบกนิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปส่งเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่422ในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรณสำนักสงฆ์นิคมทานโตตลอดจนลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อมาเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย่อแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ณพระพราพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโอกาสนั้นบริเวณพระพราพิธีและสนามโรงพิธีช้างเผือกเต็มไปด้วยประสบกนิกรชาวจังหวัดยะลาทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระราชกรณียกิจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระราชดำริที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารร่วมกันได้เช่นเดียวกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆด้วยทรงตระหนักว่าภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านภาพแห่งความทรงจำในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หากแต่ยังเป็นภาพแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประทับอยู่ในดวงใจของประสบกนิกรชาวยะลาตราบจนทุกวันนี
1: ้ถือเป็นภาพความทรงจำที่มีต่อประสบกนิกรโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอันหาที่สุดมิได้นะครับในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขื่อนบางลางอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเขื่อนบางลางบันดังสตาจังหวัดยะลาเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2519แล้วก็แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2520

0: 64ครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดยะลามีสายน้ำสายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาหลายทศวรรษจากผืนป่าสู่ลำน้ำจากลำน้ำสู่ผืนอ่างเก็บน้ำและจากผืนน้ำสู่พลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนที่นี่คือเขื่อนบางลางเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวของสายน้ำเรื่องราวของประชาชนและที่สำคัญคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษก่อนผืนดินแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนบางลางเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524ก่อนจะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนับจากวันนั้นเขื่อนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพลังงานของภาคใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้จำกัดอยู่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆแต่ยังสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจที่ทรงมุ่งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดยะลาพระราชกรณียกิจหลายด้านได้เชื่อมโยงเข้ากับผืนป่าแหล่งน้ำสัตว์น้ำและวิถีชีวิตของราษฎรสิ่งเหล่านี้ทำให้คำว่าการพัฒนามิได้หมายถึงเพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างหากหมายถึงการสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันผืนน้ำที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูสงบนิ่งแต่ภายใต้ผืนน้ำนั้นมีเรื่องราวของการทำงานและการพัฒนาซ่อนอยู่มากมายเขื่อนบางลางทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีและเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำหนึ่งหยดจึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้านทั้งต่อระบบพลังงานต่อการเกษตรต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสายน้ำจึงมิได้เป็นเพียงทรัพยากรจากธรรมชาติแต่เป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนกับผืนดินเชื่อมโยงธรรมชาติกับการดำรงชีวิตและเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตจากพระราชวิสัยทัศน์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสายน้ำยังถูกนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนบางลางในปีพุทธศักราช2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้นำน้ำที่ล้นจากฝายมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยณจังหวัดยะลาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากน้ำกลายเป็นพลังงานจากพลังงานกลายเป็นแสงสว่างและจากแสงสว่างนำไปสู่โอกาสในการดำรงชีวิตของผู้คนแต่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพื้นที่แห่งนี้มิได้มีเพียงเรื่องของน้ำและพลังงานเพราะธรรมชาติและชีวิตของประชาชนคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางตำบลบ้านแหรอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและในโอกาสนั้นได้ทรงมีพระราชดำริให้นำปลากือเลาะมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ฟาร์มตัวอย่างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในเขื่อนบางลางพระราชกรณียกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เพราะการรักธรรมชาติไม่ใช่เพียงการรักษาผืนป่าและสายน้ำแต่คือการรักษาชีวิตและวิถีของผู้คนที่พึ่งพาธรรมชาติเหล่านั้นด้วยตลอดเส้นทางของสายน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้คนเขื่อนบางลางจึงไม่ได้มีความหมายเพียงในฐานะแหล่งน้ำหรือแหล่งผลิตพลังงานแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อมีน้ำก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อมีการดูแลทรัพยากรก็เกิดความมั่นคงให้กับชุมชนและเมื่อธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์คนกับป่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลนี่คือภาพของการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ยังมองไปถึงประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปการเวลาผ่านไปจากวันที่เขื่อนบางลางเริ่มต้นขึ้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมาหลายทศวรรษแต่สายน้ำยังคงไหลเขื่อนยังคงทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังคงดูแลและประชาชนยังคงได้รับประโยชน์จากทรัพยากรแห่งนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจึงไม่ใช่เพียงภาพของเขื่อนในปัจจุบันแต่เป็นภาพของผลแห่งการพัฒนาที่ค่อยๆสั่งสมจากวันวานและยังคงส่งต่อประโยชน์มาถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ใช่อยู่เพียงในภาพประวัติศาสตร์หากยังปรากฏอยู่ในผืนป่าในสายน้ำในทรัพยากรธรรมชาติและในชีวิตของประชาชนจากขุนเขาสู่สายน้ำจากสายน้ำสู่พลังงานจากธรรมชาติสู่คุณภาพชีวิตเรื่องราวของเขื่อนบางลางจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเขื่อนแห่งหนึ่งแต่คือเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติและการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนวันนี้พื้นน้ำยังคงสะท้อนภาพของท้องฟ้าขุนเขายังคงโอบล้อมพื้นอ่างเก็บน้ำและสายน้ำยังคงเดินทางต่อไปเช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนจากวันวานถึงวันนี้จากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงได้รับการบอกเล่าผ่านสายน้ำผ่านผืนป่าและผ่านชีวิตของผู้คนใต้ร่มพระบารมีสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาม
0: าถึงช่วงสุดท้ายของรายการประจำวันนี้แล้วนะครับก่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่จะกำหนดขึ้นในวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นี้นะครับโดยที่เพจพระลานครับได้มีการเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้นะครับวันที่15ธันวาคม2569ครับเวลา17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับวันที่16ธันวาคม2569เวลา7นาฬิกาครับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา16นาฬิกา30นาทีครับถวายพระเพลิงพระบรมศพครับวันที่17ธันวาคม2569ครับเวลา8นาฬิกาเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับวันที่18ธันวาคม2569เวลา17นาฬิกาครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569ครับเวลา10นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเวลา17นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับในโอกาสนี้นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการครับและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอัมรันเมหะลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
6: นายพัชระ

0: อนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเอาติบายใจผู้ฟังนะบาวี่ครับเรียกเดียวกับพี่รังร็อกเกสตรารักเธอประเทศไทยบาวี่นะครับกับบทเพลงเอาติบายใจวันนี้ครับที่ผมเปิดเพลงเรารักประเทศไทยเสียใจนะต้องรักเธอเลยนะนะครับบรรยากาศตรงนี้กับรายการท้องถิ่นก็เรากลับพี่น้องครับในพระภาษาตายผมปีบังนะครับยินการับหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง14ขอไปพี่น้องครับ17นาฬิกาจนถึงประมาณ18นาฬิกานี่เปลี่ยนไปที่เหลานะครับนี่แกยิงแกยิงงงพี่น้องนะยิงแกไม่รู้ว่าท่านผู้กว้างถือกว้างอยู่นะครับยิงแกเรายิงเลื่อนหรือไม่แต่ผมนี่เริ่มจะแคทนุนแคทนี่กลับมาหมดเลยพี่น้องมาไอ้นุ่นในนี่มากันสารพัดสารเป้ครับนะคุณหมอว่าปีบังกับมากกะเอ๋ล่ะครับต้องทำประวัตินะครับปีบังกับนะครับบรรยากาศตรงนี้ครับบ่ายใจบ่ายใจกันพี่น้องครับ5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นวันนี้เป็นวันธงชาตินะครับวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติโดยเสด็จพ.ร.6นะครับนะได้พระราชทานนะครับธงชาติไทยของเรานะครับเป็นขอเรียกว่าสามซี่นะเป็นธงไตรรงค์นะปัจจุบันนะครับมาจนถึงธงไตรรงค์ตั้งแต่รัชกาลที่6มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรายังใช้ธงไตรรงค์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานะครับเป็นที่พี่น้องได้เห็นว่าเป็นธงแดงธงช้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเรามาแล่งกันว่าแต่ละคันมาตั้งแต่กี่ปีมาแล้วจนมาถึงณวันนี้ตรงไตรงค์เนี่ยมันเป็นแบบไหนมั่งนะครับพี่น้องครับเอาละครับบรรยากาศอากาศวันนี้นะครับยังคงอากาศร่มนะครับคนเรียกร่มแล้วก็ต่อประชาตายไปเราคนเรียกร่มอากาศร่มนี่พี่น้องมันก็มันแปลกๆมันทำให้คนรู้สึกว่ามันแปลกๆเงาๆนะครับเงางวงพี่บังสดกับแหวนในเดียวนะครับแก้วนึงเลยพี่น้องง่วงงวงหนังงกกดโทรศัพท์ไปพังครับนะหนังโหลดสักวันโทรศัพท์เกือบปัดจากมือพี่น้องครับนั่นก็อาจจะเพลียๆไปสักน้อยนะครับพี่น้องครับอากาศดียังคงดีพี่น้องครับถึงได้ร่มๆแต่ก็ฝนไม่ตกนะครับนะแต่ก็เพ้อไม่ได้ครับพี่น้องครับบางทีว่ากันตัวเดียวไม่รู้วันไหนนะครับกลางคืนนั้นจะตกมาบ้างนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับในการเดินทางวันนี้วันจันทร์นะครับพี่น้องครับ28กันยายน2569นะครับเดินทางไปมานะครับบนท้องถนนการระมัดระวังนะครับเพราะว่าวันแรกนะครับในสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์และนะครับนะมันก็อาจจะมีรถรามากมายนะครับวิ่งไงควักไข้ดีเขาเรียกว่านะครับนักเรียนเริ่มทีจะปิดเทอมนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆเริ่มจะพักผ่อนนะครับปิดเทอมก็ไม่ต้องนักหน้าซากันสำหรับผู้ปกครองนะครับที่ต้องไปรับไปส่งนะครับในอย่างไรก็ในปัจจุบันนี้นะครับก็เราก็พยายามใช้รถสาธารณะได้ก็ใช้รถสาธารณะเพราะว่ารถสนาการเริ่มเผิมขึ้นหลากหลายไส้เลยนะครับโดยอบจนะครับท่านเรวัตนะครับรถไฟฟ้าการดีใจนะครับพุ่มบางทียืนๆอยู่คางนุ่นยืนๆหนูแท้ๆตามนุ่นตามนี้ก็เห็นรถไฟกว่ารถบัสรถตัวข้องท่านเรวัตท่านอบจนะครับข้องเทศบาลนครไม่ใช่ก็เทศบาลนครพี่น้องก็ไปข้องอบจนะครับภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับการรู้สึกว่าเราก็บายใจเพราะว่าเห็นเด็กๆโดยสารรถเยอะนะครับนะมันก็ดีนะครับเด็กๆนักเรียนนะครับนักศึกษาเต็มคันนะครับก็มันเล่แหละมันโอเคผ่านถือว่าถ้าเราเพิ่มขึ้นมาในอนาคตข้างหน้านะครับจากมีอยู่ประมาณ20 30คันเป็น40 50คันนะครับไปแต่ละซ้ายไปซ้ายปากขอไปซ้ายไม้ข้าวไปซ้ายนู้นซ้ายนี้นะครับคนที่ทำงานนะครับต่อไปก็บางทีอาจจะไม่ต้องใช้รถแล้ว
ไปกับรถประจำทางดีว่านะครับบางทีเอารถมาจอดสักทีนึงในตำบลแล้วก็ขึ้นรถนะครับประจำทางมาคือรถไฟฟ้าของอบจนะครับพี่น้องครับถ้ามันมีทุกๆไส้รบๆกับภูเก็ตมันก็ผ่านถือว่าเราทำงานทำการนะครับได้ลบวันเย็นได้ลบวันค่ำก็ได้ลบด้วยรถไส้นะนะครับมันก็ทำให้รถในจังหวัดเรานะครับก็พ้นคลายไปบ้างสำหรับเรื่องรถติดนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ของงานที่น่าชมน่าชมนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับอากาศดีแบบนี้นะครับก็พักผ่อนย่นใจนะครับมีเวลาก็พาครอบครัวมีเวลาก็พาคุณพ่อคุณแม่คุณแก่ๆเท่าๆนะครับไปนั่งกินนุ่นกินนี่นะครับวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับนะได้พูดคุยพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสร้างบรรยากาศในครอบครัวของเรานะครับได้รู้สึกมันผูกพันนะครับนะเด็กๆนักเรียนที่ตอนนี้กำลังปิดเทอมนะครับนะไปเป็นครอบครัวไปนั่งกันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มไปนั่งทานข้าวกันนะครับได้พูดคุยได้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกใบเดียวกันมีไรก็ได้พูดคุยกันนะครับเด็กๆก็ได้นกคนแก่ๆตาๆยิ้มเงือกแดงยิ้มปากแดงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับเรื่องราวของธงชาติไทยตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่อยุธยามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงกันผันผือมั่งนะครับพี่น้องครับ

ับเพลงของพี่บังนะครับพี่บังชอบร้องเพลงนี้มากเลยครับพี่น้องครับไปคาราโอเกะตรงไหนร้องเพลงนี้ทุกครั้งรู้สึกว่ามันจะเจ็บปวดไปสักนิดนึงนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของเราบางทีก็อาจจะเป็นราวเรื่องราวของเพื่อนนะครับมันตกย่ำจนทำให้บางทีบางครั้งน้ำตาเลยนะครับโดยไม่รู้ตัวอีกบทเพลงครับน้ำตาเลยไม่รู้ตัวกันเพลงนี้นะครับผมขอโทษนะครับจังหวะโทษเคยแขวนเรานะครับ

ฝากไปให้พี่โก้ดนะฮะและฝากไปให้กัปตันเบากันตีลังนะครับถ้าว่าจบเคยกันเล่เช็คให้ดีครับไม่ใจมู้ไปเชื่อมดสุดท้ายนำตาตก7 วัน 7 คืนยังไม่ให้

0: ยับเยิน
1: อยากจะบอกว่าพี่บางทีขานแรงนะครับบางทีก็พบกับตัวเองบางทีก็พบกับเพื่อนนะครับนะบอกเลยว่าบางทีน้ำตาพัด7วัน7คืนน้ำตาพัด3วัน3คืนนะครับไม่ง่ายนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ไม่จบนะครับเอาลาวนะนี่แหละคนเรานะครับแฟนเรานะครับแต่ว่านั่นเนี่ยภรรยาเขานะทีละงานเช็คไอ้ขาดเช็คไอ้ดีนะครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังฟังกับรายการท้องถิ่นของเราครับพี่บังวิจิตรของการรับนาทีตรงนี้นะครับ 96.75 สวทภูเก็ตนะครับแล้วก็ตาว่าฟีกวังเสียงด้วยฟังรูปร่างหน้าตาพี่บังกันเลยหน้าตาพี่บังกันนะครับฟังเสียงกันก็เข้าไปในเพจโซ่ทอภูเก็ตนะครับนะคบเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็พอถึงเวลาก็จะได้เล่ทั้งเพจนะครับโซ่ทอภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับเอาละครับตามสัญญามาคุยกันในเรื่องราวของธงชาติไทยของเราวันนี้วันเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จโปรดโหกของเรานะครับพระราชทานนะครับเริ่มแรกเมื่อแต่แรกพี่น้องครับก็ได้ความมีอยู่7แบบ7ราว7เรื่องราวนะครับวัฒนธรรมเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของธงชาติไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น7รูปแบบหลักตามประวัติศาสตร์นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับ1นะครับแต่แรกก่อนพี่น้องครับธงปืนแดงเกรียงแสดงว่าธงที่ว่าไม่มีรูปอะไรนะครับนั่นก็คือธงสมัยอยุธยาในรัชกาลที่3นะครับพี่น้องครับลักษณะเป็นพื้นผ้าสีแดงเกรียงไม่มีลวดลายใดๆนะครับการใช้งานนะครับใช้เป็นธงสำหรับเรือข่าค่ายข้องราษฎรทั่วไปและก็เรือกำปั้นเดินทะเลนะครับรวมถึงชายในสมัยอยุธยานะครับมาที่ซ่องครับมาที่ซ่องทัดจากธงแดงเกรียงไม่มีลายแล้วต่อไปก็เป็นธงแดงทีนี้ไม่เกรียงครับมีจักนะครับเรียกว่าจักสีขาวเป็นปืนแดงนะครับในรัชกาลก็เรียกว่าเป็นบนปืนแดงรัชกาลที่หนึ่งนะครับนะลักษณะพื้นผ้าสีแดงตรงกลางมีรูปจักรสีขาวนะครับการใช้งานใช้สำหรับเรือล่วงเรือรบของพระมหากษัตริย์เพื่อแยกแยะให้ตั้งจากเรือของราษฎรนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าธงวงจักรสีขาวบนผืนแดงนะครับนะแล้วก็เป็นพื้นผ้าสีแดงตรงกลางมีรูปจักรสีขาวอันนี้อันนี้ผมแรงเล็กเดียวนะครับมาที่3นะครับนะมาที่3นี่ก็จะเป็นธงช้างเผือกนะครับสมัยรัชกาลที่2เป็นธงช้างเผือกนะครับในวงจักรสีขาวนะครับบนพื้น

แดงลักษณะพื้นผ้าสีแดงตรงกลางมีรูปช้างเผือกอยู่ภายในวงจักรสีขาวนะครับการใช้งานนะครับใช้เป็นตรงสำหรับเรือล่วงเนื่องจากในสมัยนั้นได้ช้างเผือกมาสู่แผ่นดินไล่เชือกนะครับไล่ช้างพี่น้องครับและการรับที่4ก็จะเป็นธงช้างเผือกเปลานะครับหรือว่าธงช้างเผือกปล่อยนะครับในรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่6นะครับลักษณะพื้นผ้าก็สีแดงนะครับตรงกลางมีรูปช้างเผือกหันหน้าข้างหน้าเท่าธงโดยไม่มีวงจักรนะครับใจงานประกาศใช้เป็นธงชาตินะครับของสยามทั่วไปทั้งเรือล่วงและก็เรือราษฎรนะครับออกประบัญญัติธงครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นะครับนะต่อไปลำดับที่5นะครับก็เป็นธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแถนพ.ศ. 2459นะครับใช้ในพ.ศ. 2459เป็นธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแถนนะครับลักษณะพื้นธงสีแดงนะครับตรงกลางเป็นรูปช้างเป็นก็เรียกช้างไส้เครื่องทรงนะครับส้วมเครื่องประดับย่างกษัตริย์ยืนอยู่บนแถนหันนาข้าวห้าเศร้าธงนะครับแล้วก็ใช้เป็นธงราชการในสมัยราชการที่6นะครับพี่น้องครับแล้วก็มาลำดับที่6เป็นธงแดงข้าวห้าริ้วที่นี่เป็นธงแดงข้าวห้าริ้วนะครับนะก่อนที่จะเป็นธงไตรรงธงแดงข้าวห้าริ้วใช่เมื่อพ.ศ. 2559นะครับท่านจากนั้นมาลักษณะเป็นธงสลับสีแดงและก็สีข้าวรวม5แถบแดงข้าวแดงข้าวแดงนะครับใช้งานเป็นธงขาค่ายและก็ธงสำหรับประชาชนทั่วไปเผื่อแทนที่ธงพื้นแดงแบบเดิมในยามที่ต้องชักธงตั้งเรือให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาในช่วงสุดท้ายนะครับนะนั่นก็คือธงไตรรงค์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับธงไตรรงค์ใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2460มาจนถึงปัจจุบันนะครับลักษณะธงก็5แถบประกอบด้วยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแก่นะครับน้ำเงินแก่พี่น้องอยู่ตรงกลางแถบสีน้ำเงินกว้างเป็นซองถาวของสีอื่นนะครับและการใช้งานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชทานเปลี่ยนแถบกลางเป็นสีน้ำเงินสีประจำพระองค์วันเสาร์นะครับเพื่อรวมรบในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับแล้วก็ใช้เป็นธงชาติไทยจนถึงปัจจุบันข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่น้องนะครับในส่วนของวิเคราะห์และประวัติของธงชาติไทยเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นตั้งแต่1จนถึง7นะครับนะเริ่มตั้งแต่อยุธยามาได้ครับธงพื้นแรกสีแดงเลยไม่มีลายนะสีแดงไม่มีลายคือให้รู้ว่าธงแดงขึ้นนะครับนะไอ้กลางประเทศที่เขาพาเรือเข้ามาเห็นวันนี้ธงนี้ธงสีแดงเนี่ยขึ้นนะครับนะแล้วก็มาปัจจุบันนี้ก็จะเป็นธงไตรรงค์นะครับนะธงไตรรงค์ก็มีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับพี่น้องครับรวมเป็นหนึ่งเดียวกว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์กว่าจะมาเป็นธงประจำของพวกเราชาติไทยนะครับพวกเราก็ตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับกอบกู้แผ่นดินนะครับมาทั้งพี่น้องประชาชนสมัยบรรพบุรุษของพวกเราแล้วก็สถาบันกษัตริย์นะครับพระองค์สันวงศ์นะครับตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนนะครับมาจนถึงปัจจุบันเรายังเป็นประเทศที่มีเอกราชนะครับเป็นสาราชอาณาจักรนะครับเพราะเป็นราชอาณาจักรไทยนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกเราชนชาติไทยของพวกเรานะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันพี่น้องครับอีกเรื่องราวกลายถึงเทศกาลเดือน10นะครับพี่น้องครับแล้วก็เทศกาลประจำของจังหวัดภูเก็ตของเราแน่นอนครับความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือประเพณีถือสิ้นกินพักนะครับคืองานกินเจนะครับของจังหวัดภูเก็ตเรานะครับงานเดือน10แล้วก็กินเจนะครับพี่น้องครับไปฟังเพลงกันสักเพลงส่องเพลงครับพี่น้องครับผมกำลังเลยเดี๋ยวผมกำลังเลยพี่น้องแป๊บนึงครับมาเลยครับเขินก้นจิงทงชามาครับถึงเทศกาลเดือน10แห่เรือ

ศาสตร์เดือน10นะเราก็เทศกาลเรือพายนะครับต่อกับอีกบรรยากาศกลายจะถึงเวลาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำเกาะภูเก็ตของเรานะครับนั่นคือเทศกาลกินพักนะครับ

เสียชายกลายถึงฉันสัญญากับเธอว่าฉันจะกินพักถือสิ้นนะครับผมกับเธอด้วยแต่พี่บังไม่นะครับเพราะว่าพี่บังเป็นแค่มีบางคนบอกว่าพี่บังแค่จีนครับแค่จีนแต่ว่าหน้าตาผีไม่ให้น้องนะครับตัวดำปรึงนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบทเพลงของนักไข่นะครับกับบทเพลงสัญญานาอามนะครับบทเพลงที่ติดหูเราตั้งแต่น่าจะไล่ผีมาแล้วนะครับการสัญญาณอามเป็นเพลงเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราเลยแหละนะครับนะพี่น้องครับพี่น้องกำลังรับฟังรายการตกทิ้นของเรานะครับสิ่งที่ผ่านผ่อนนะครับวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่สวยงามสำหรับบ้านเมืองเรานะครับยังคงอยู่กับพวกเรายังคงตามวิธีนะครับของพวกเราทั้งหมดทั้งเพนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคือการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมันเกิดความสามัคคีเกิดสิ่งที่สวยงามนะครับขอให้มันสวยงามเสมอไปขอให้เราคงมีวัฒนธรรมประเพณีนะครับที่สวยงามแบบนี้ตลอดไปอย่างยาวนานชั่วลูกชั่วหลานของพวกเรานะครับพี่น้องครับพี่น้องครับศาสตร์เดือน10แน่นอนนั่นคือเป็นเทศกาลประเพณีนะครับบุญศาสตร์เดือน10นะครับของพวกเรานะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงกันยาแล้วก็ช่วงตุลานะครับตั้งแต่วันที่27นะครับพี่น้องเมื่อวานนะครับ27กันยาจนสองพันหกสิบเก้านะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับนะวันทรงตายายวันศาสตร์ไทยนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับกำหนดวันสำคัญพี่น้องครับแน่นอนวันรับตายายเรียมหนึ่งคำเดือน10วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569วันที่28เมื่อวานพี่น้องครับวันทรงตายายวันศาสตร์ไทยนะครับแรม15ค่ำเดือน10วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับงานประเพณีบุญศาสตร์นะครับเดือน10จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เราอิงไปนะครับก็เรียกว่าตอนก็เลยนะครับนะตอนก็นะครับสำหรับศาสตร์เดือน10นะในช่วงเวลาจัดงานนะครับตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึง12ตุลาคม2569นะครับกาทินาคอนนี่ก็จัดอยู่ที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับ84นะครับทุ่งทาราชนะครับแล้วก็สนามนาเมืองและก็วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มาสำหรับประเพณีประจำของพวกเราและการงานที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราจังหวัดภูเก็ตเรานะครับแน่นอนนั่นก็คืองานประเพณีถือสิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตนะครับงานประเพณีถือสิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตเราประจำปี2569นะครับจะจัดขึ้นในวันที่10นะครับพี่น้องครับจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วจังหวัดภูเก็ตพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็ประเพณีนี้นะครับชื่อเรียกท้องถิ่นนั่นก็คือแน่นอนพี่น้องครับเจ๊ชายเจ๊ชายไม่ถึงการกินพักนะครับระยะเวลา9วัน9คืนตามปฏิทินนะครับและการสร้างที่รักนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตเรานั่นก็คือสร้างเจ้าจีนอามถั่วเกาะภูเก็ตและก็บริเวณลานนวมินทร์72พรรษานะครับพี่น้องครับพิธีกรรมก็จะมีพิธีกรรมขึ้นเสาโกเตงยกเสาไฟยกเสาไฟเพื่อแคว้นตะเกียงไฟกระดวงนะครับอัญเชิญเทพเจ้าลงมาเป็นประธานนะครับแล้วก็พิธีอิ้วเก้งนะครับแห่พระรอบเมืองขบวนแห่ข้องแต่ละสั้นเจ้าพร้อมมาส่งนะครับอิทธิแสดงอิทธิฤทธิ์ใช้อุปกรณ์มีคมทิ่มแทงร่างกายนะครับนะพิธีก้อยหะก้อยห้อยหรือว่าลุยไฟก็จะรายการพิธีปีนบันไดนะครับมีเป็นพิธีกรรมปฏิญาณเผื่อปัดเป่าซึ่งอัปมงคลนะครับข้อปฏิบัติตนเบื้องต้นนะครับสวมใส่เสื้อผ้าจุดข้าวตลอดงานนะครับงดเว้นเนื้อสัตว์แต่ก็พักมีกลิ่นชุนหาชนิดและก็รักษาศีลประพฤติดีทางกายวาจาใจนะครับแล้วก็นี่ก็แล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่จะตัวสิ่งกิจพักนะครับแต่ละสร้างเจ้าก็คงจะต้องทำความสะอาดนะครับหลังสร้างเจ้านะครับก็นี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าทุกสร้างเจ้าเขามีกำหนดการของเขานะครับว่าเป็นพิธีแห่พระวันไหนนะครับยกเสาวันไหนนะครับคงแต่ละสร้างเจ้านะครับพี่น้องครับก็ถือว่านี่คือสิ่งที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับคือดังไปทั่วโลกพี่น้องครับคนเยอะมากเป็นหมื่นคนพี่น้องครับนะนี่ก็คือเป็นพิธีการพิธีกรรมที่รวม
พวกเราเข้าด้วยกันนะครับก็แน่นอนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจีนนะครับนะจีนฮกเกี้ยนแต้จิ๋วก็มากมายนะครับแล้วก็พิธีของพี่น้องพุทธนะจีนแรงเดียวก็คือซาดเดือน10นะครับนะอิสลามเราก็จะมีนะครับในไม่ช้าไม่นานก็คงจะเป็นการถือศีลนะครับถือศีลอดนะครับ1เดือนเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าคลายกันนะทำบุญให้ตัวเองให้ตัวเองสะอาดนะครับจิตใจสะอาดไม่คิดอะไรที่ว่าวุ่นแล้วก็ทําตัวให้มันสงบนะครับที่สุดนะครับให้เค้าเรียกว่าในปีนึงนะครับเราก็ต้องทํานะครับส่วนของพวกเรานะครับนี่แหละแต่ละศาสนาเค้าก็ไม่ลืมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับยังคงที่จะต่อเนื่องต่อยอดกันนะครับโดยบรรพบุรุษที่สร้างกันมานะครับเขาคงจะให้พวกเราได้มีความรักความสามัคคีกันรวมตัวกันนะครับในประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้บ่งบอกถึงความเป็นมู่มิตรไม่ตีต่อกันนะครับเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่เป็นคนชาติใดคนศาสนาไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อมาอยู่ในที่เดียวกันพี่น้องครับผมยังดีใจผมคนภูเก็ตแล้วก็หลายๆคนที่มาทำมาหากินในภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอีสานพี่น้องเหนือนะครับพี่น้องนครพี่น้องหลายจังหวัดที่มาอยู่กันนะครับบางคนก็เป็นพี่น้องมอญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชื้อสายมอญนะครับการมีการแต่งกายแบบมอญเชื้อสายไทยใหญ่นะครับการมีการแต่งกายไทยใหญ่เชื้อสายพี่น้องฮกเกี้ยนแต่จิ๋วแต่งกายแบบจีนแต่แรกนะครับแล้วก็พี่น้องมาลายูนะครับก็แต่งกายแบบของมาลายูเขาอิสลามนะครับมันเป็นอะไรที่หลากหลายเรามองเห็นในความสวยงามตรงนี้ในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับมันก็คงจะเป็นหลายเหตุผลที่คนทางประเทศเขาจ้องมานะครับภูเก็ตเราพี่น้องครับเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ถึงว่ามันจะมีเรื่องราวนู่นเรื่องราวนี้มากมายก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ถือว่า

ต่างประเทศผมก็ถึงภูเก็ตเขายักมาภูเก็ตเขายักยู่ภูเก็ตบางคนถ้ามองถึงบ้านเมืองเขาว่าไม่สะดวกมันไม่เสรีมันไม่มีต้นไม้มากมายเหมือนบ้านเรามันไม่มีข้องกินมากมายเหมือนบ้านเราแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตเรามันมากมายเหลือเกินนะครับแต่ก็สำหรับพวกเราเองก็พอที่จะเลี้ยงตัวพวกเรานะครับตลอดยาวนานไปชั่วลูกชั่วหลานถ้าเรายังคงที่จะดูแลทรัพยากรของเรานะครับแต่ก็เมื่อหลายคนแล้งนะวันนี้ว่าทรัพยากรของเราบางทีมันหดหายไปด้วยการทำลายนะครับบางทีการเนี้ยไอ้เรื่องที่ก็เป็นเรื่องโนมินีไอ้เรื่องที่ก็เรียกว่าเรื่องป้าไม้ที่ดันไปเป็นของใครคนนึงโดยที่ว่ามันเป็นของร่วงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องแก้ไขปัญหาให้มันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับพี่น้องครับก็แสดงความยินดีกับน้องเน่ๆนะครับนะผมมาต้นใจนะน้องเน่ๆนะครับนะผู้หญิงคนนึง16ปีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับจังหวัดประเทศไทยของเราและก็ทั่วโลกนะครับนะถือว่าเธอคนนี้นะครับดังไปทั่วโลกและก็สำหรับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับอย่างไรไอ้น้องก็เป็นปกตินั่นก็คือไปโรงเรียนตามปกตินะครับน้องก็ต้องไปโรงเรียนน้องก็ต้องเรียนหนังสือนะครับนะตามปกติของเขาแล้วก็อาจจะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างที่สามารถที่จะไปลงคอนเสิร์ตตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับนะเผื่อที่จะอย่างไรก็เป็นคนภูเก็ตเนาะแต่ว่ายังไงก็ช่วงนี้ก็ให้น้องเขาพักผ่อนกันเป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นสิ่งดีนะครับไอ้เรื่องดราม่าต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องดราม่าคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับพี่น้องครับบุลลี่ไปบุลลี่มาคุณบุลลี่ผมบุลลี่คุณนะครับต่างคนต่างบุลลี่กันแหละกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นถ้าเป็นผ้าก็เป็นผ้าไม่ใช่ข้าวมันเป็นผ้าที่ไม่สะอาดนะครับทุกคนแหละนะผมแรงทุกคนผมว่าทุกคนนะครับนะใครคิดไม่ดีกันก็ถือว่านั่นแหละไม่ดีแต่ใครคิดดีนะครับคิดด้วยใจนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ออกมาโดยความจริงใจนั่นก็คือความงดงามที่ออกมาจากด้วยตัวตนของตัวเองนะครับก็สร้างขาให้ตัวเองพี่น้องครับอย่าลดขาตัวเองอย่าทำให้ตัวเองไม่มีขานะครับโดยเราลืมตัวเราลืมวิเคราะห์เราลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับผู้รู้ถ่ายเราตามเผื่อนมั่งตามเพจมั่งตามนู้นตามนี้มั่งตามจนตกลุ่มตามจนตกบ่อแต่ผู้รู้ถ่ายเราขึ้นจากบ่อขึ้นจากลุ่มไม่ได้นะครับและสุดท้ายขาเราก็รายขานะครับมันไม่สามารถเติมขาขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับวันนี้ก็จงทำดีไว้มากๆมันจะได้เติมขาเราไปเรื่อยๆคิดดีมากๆมันจะได้เติมขาเราไปเรื่อยๆเราจะได้เป็นคนดีนะครับและก็สร้างคนดีต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังแบบผมยึดไปชั่วขณะที่ได้รับฟังนะครับรายการท้องถิ่นของเราพี่น้องครับลำลากันไปก่อนจะเจอกันไหมนะครับในวันต่อไปนะครับวันนี้ลำลานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ักไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเราพันธันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569จังหวัดภูเก็ตประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาและเตรียมงานในปีงบประมาณ2570จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน2569เน้นย้ำการเดินหน้าภารกิจสำคัญอย่างรอบด้านพร้อมเร่งรับมืออุทกภัยแก้ไขปัญหาจราจรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569วันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 นบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำคณะข้าราชการทุกภาคส่วนประกอบด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยสำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นเพื่อผู้ร่วมพิธีพร้อมกันณบริเวณหน้าเสาธงในเวลา 7:45 นาทีจากนั้นในเวลา 8:00 นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีจังหวัดภูเก็ตประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาต่างๆและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานปีงบประมาณ2570วันนี้วันที่28กันยายน2569เวลา 8:30 นาทีที่ห้องประชุมมุกอันดาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับทราบข้อราชการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งนี้ที่ประชุมติดตามการดำเนินงานในหลายด้านทั้งการพัฒนาชุมชนที่ดินและผังเมืองการปกครองท้องถิ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการประปาการไฟฟ้าและการจัดการน้ำเสียพร้อมเตรียมแนวทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ2570ด้วยเน้นย้ำความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยรับผิดชอบและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติเพื่อให้การทำงานเป็นธรรมและโปร่งใสผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำว่าการบริหารราชการต้องมีความชัดเจนในบทบาทของส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจแม้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรโดยในปีงบประมาณ2570จังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า38ล้านบาทและจากกลุ่มจังหวัด6ล้านบาทรวมถึงสามารถขับเคลื่อนโครงการผ่านงบประมาณของส่วนราชการและนโยบายรัฐบาลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้ทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยจังหวัดไม่มีนโยบายสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริตส่วนกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกอส.อำเภอถลางซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา4รายย้ำว่าการสอบสวนอย่างไม่ถือว่ามีความผิดต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและกฎหมายอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้ส่งกำลังและอุปกรณ์ไปช่วยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาในการช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางประมาณ100คนและส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนกว่า500หลังคาเรือนก่อนเคลื่อนกำลังไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติปิดท้ายกันที่ข่าวจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน2569โดยมีการเน้นย้ำการเดินหน้าภารกิจสำคัญอย่างรอบด้านพร้อมเร่งรับมืออุทกภัยแก้ไขปัญหาจราจรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววันนี้วันที่28กันยายน2569เวลา 10:00 นที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่9ปี2569ประจำเดือนกันยายนโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกถาปวัชชูทองอัยการจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกภักยศธนงศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ในที่ประชุมมีการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาการจราจรการติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเพื่อให้สามารถรับมือและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในที่ประชุมกำชับในการขับเคลื่อน10เสาหลักเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตควบคู่กับการรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตการขึ้นบัญชีคณะผู้ไกล่เกลี่ยและกรณีประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอเมืองภูเก็ตการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569และการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามภารกิจในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศการแก้ไขปัญหาการจราจรตลอดจนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานไปในทิศทางเดียวกันมีความพร้อมต่อสถานการณ์และผลักดันภารกิจต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนของจังหวัดภูเก็ตสูงสุดพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กระทรวงพลังงานร่วมกับพพ.และกฟผ.เดินหน้าโครงการเบอร์5 Small 7 to Big Power กระทรวงพลังงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าส่งเสริมการประหยัดพลังงานภายใต้แนวคิด Small 7 to Big Power เล็กแต่ยิ่งใหญ่พร้อมขยายโครงการฉลาดประหยัดพลังงานมือ5ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และการใช้งานมากขึ้นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและสนับสนุนเป้าหมายเน็ตซีโร่โครงการฉลาดประหยัดพลังงานมือ5ดำเนินงานมานานกว่า33ปีปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง46ประเภทรวมฉลาดกว่า592ล้านดวงครอบคลุมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมล่าสุดมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มือ5เพิ่มอีก5ประเภทได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วและเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนและภาคธุรกิจนอกจากนี้ยังปรับโฉมเว็บไซต์ฉลากมือ5เพื่อให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอการรับรองได้สะดวกขึ้นขณะที่ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการเลือกซื้อและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์มือ5ในแต่ละระดับดาวตลอดอายุการใช้งานเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ทั้งเรื่องราคาซื้อค่าไฟและความคุ้มค่าในระยะยาวที่ผ่านมาโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่างๆสามารถลดการใช้ไฟฟ้าสะสมได้ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยลดการใช้พลังงานความร้อน 14.2 เปตาจูลและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 29.5 ล้านตันสะท้อนว่าการประหยัดพลังงานจากเรื่องเล็กเมื่อเกิดขึ้นในวงกว้างสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อีกสักครู่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพื่อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนท้ายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ
5: ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าของชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางโทรศัพท์หมายเลข076379895-7
6: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
7: มีสักครู่กับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมาย แต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
15: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
14: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับจากความเดิมในตอนที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมอด้วยความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์นั้นท่านทราบหรือไม่ครับว่าคนเสมอด้วยความสามารถซึ่งกฎหมายได้จำกัดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องจัดการทรัพย์สินอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการจัดการทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความสามารถจะมีความแตกต่างกับบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งคนไร้ความสามารถนั้นโดยสภาพแห่งบุคคลไม่อาจทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้เลยต้องมีผู้อนุบาล

การกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจรรยา 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 8. ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่ 10. เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอกรณีผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างใดตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนได้ความสามารถร้องขอหรือกรณีการร้องขอถอนผู้พิทักษ์ 11. ปณีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามที่กล่าวมาทั้ง11ข้อนี้ถ้ามีกรณีอื่นใดซึ่งคนเสมือนได้ความสามารถอาจจัดการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนได้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ถ้าหากคนเสมือนได้ความสามารถไม่สามารถทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนได้ความสามารถก็ได้แต่ไม่ว่าการใดตามที่กล่าวมาข้างต้นที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนั้นหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนเรื่องดังกล่าวการนั้นจะมีผลเป็นโมคิยะซึ่งหมายความว่าการกระทำนั้นยังมีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
2: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสลายจากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
4: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24 นาฬิกาบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24 นาฬิกาวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนแล้วก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบกับการช่วย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
7: นายประจวบสุขสนานนท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
8: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
9: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
8: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 30 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
18: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
18: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอสอเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกัน

0: ายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
3: wow.
2: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
4: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
5: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
6: คนไทยไม่เอาสินบน
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
8: โหยิ้มหวานเชียว
5: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
7: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
5: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
11: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ย ปัญหาหนักๆกันเราก็คือเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศทีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาได้มีการเชิญชวนประชาชนนะคะเพิ่มไลน์นะคะเรนอเลิร์ตนะคะ by TMD นะคะระบบแจ้งเตือนฝนแบบเฉพาะพื้นที่ค่ะเพื่อให้สามารถติดตามแล้วก็รับข้อมูลฝนได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะรู้ทันฝนเตรียมพร้อมทุกเวลานะคะ ปิกัดเฝ้าระวังฝนค่ะแล้วก็พร้อมแจ้งเตือนตามพื้นที่นะคะแจ้งเตือนเมื่อกลุ่มฝนเข้าใกล้พื้นที่ของเราอะนะคะแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกสูงสุด1ชั่วโมงค่ะดูเรดาร์ฝนแบบเรียลไทม์นะคะใช้งานผ่านไลน์ได้เลยนะคะง่ายสะดวกแล้วก็ก็ไปคุณผู้ฟังไม่มีขาใช้ใจด้วยนะคะโดยสันเนี่ยสามารถไปพิมพ์ไลน์นะคะมันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะเรนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะเรนอเลิร์ต by TMD นะคะเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนเรื่องฝนแล้วก็วางแผนการเดินทางหรือว่ากิจกรรมต่างๆในอย่างเหมาะสมนะคะรู้ทันฝนแล้วก็เตรียมพร้อมทุกเวลานั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราค่อนข้างจำเป็นในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกพื้นที่นะคะก็เรียกว่าประสบปัญหาในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศบ้านเราอาจจะโชคดีสักนิดค่ะช่วงนี้นะคะก็วันนี้ที่กระบี่ก็เริ่มแรงแล้วนะคะก็ไม่มีฝนลงมาแล้วนะคะก็ภาวนาว่าอาจจะเตรียมตัวรับไฮซีซั่นกันแล้วนะคะฝนอาจจะแรงไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผักเนื้อนะคะผักเนื้อผักกลางผักตะวันออกนะคะทางตอนบนของประเทศเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ต้องส่งกำลังใจนะคะไปยังพี่น้องนะคะชาวตอนบนของประเทศไทยเรารวยนะคะคุณผู้ฟังนะคะหนองฝนวันนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยมีเสียงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มาในห่วงหน้าฝนนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วคลายวัดใหญ่นะคะไส้ผันเอนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังใครที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่ม608เนี่ยก็ไปรับวัคซีนนะคะคลายวัดใหญ่ซะด้วยนะคุณผู้ฟังนะบอกเลยว่าร่างกายแบบไม่ไหวเลยนะคะเป็นคลายวัดใหญ่นี่นะคะอันตรายมากๆโดยเฉพาะไส้ผันเอนะคะถ้าเกิดว่าหญิงผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยให้รีบไปรับวัคซีนเลยหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเพราะว่าจะมันจะทำให้อาการของลูกเนี่ยรุนแรงมากว่าคนปกติที่เขาเป็นกันนะคะเอาละ คุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็อนุญาตนะคะนำคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยน

0: เลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะวันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมวิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรี

0: ยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้วร้อยละ 70-80 ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัย มาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันเป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
4: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติ ทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสถัพพมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
7: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
6: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงก์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมาก

0: มากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-15 สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกม 21-19 19-21 และ 21-12 ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2ต่อ0เซต15ต่อ7และ15ต่อ6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซต10 15 15 11และ15 7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข้ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0ต่อ4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีธาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ2เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน0ต่อ3เซต18-25 18-25 และ15-25นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรก้มพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงเอาชนะคู่ของเวียดนาม2ต่อ0เซต21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์ นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลัง

0: ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตะปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

ความฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปิติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในผ้าอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมว3สีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงน่ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุไขไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิต

กึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอกไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรวงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมันเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันหน้าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่าเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สธนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องตักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
12: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
13: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
14: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
15: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
16: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่น

0: ยการบริจาคดวงตาให้กับสภาแห่งชาติไทย
1: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: งานนี้เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
1: ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านที่รับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดและรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ภูเก็ตผ่านคลื่นความถี่ทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจในวันนี้ขตมาภาพพระอมิจิตอธิปัญโยผู้ช่วยเจ้าวัดวัดปะทองเลขานุการชาวนาเปิดทันลางได้เวียนมาบรรจบพบปะกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24พุทธศักราช2569ทำการบันทึกเสียงและจะทำการออกอากาศในวันจันทร์ที่28เวลา21นาฬิกาโดยประมาณและกล่าวไปถึงคณะญาติโยมคณะ FC ผู้ติดตามในรายการผู้ให้ความสนใจในรายการคณะญาติโยมบ้านนีตลาดสดโยมจ่ายบ้านเคียนหรืออื่นๆอีกญาติโยมทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะท่านก็เป็นผู้ติดตามอยู่รับฟังอยู่ในรายการธรรมะเพื่อชีวิตก็ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมที่รับฟังที่ติดตามที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับชีวิตของเราในวันนี้จะนำเรื่องประวัติของพระเจ้าปายาสิที่มาในปายาสิราชัญญสูตรกล่าวว่ามากล่าวให้คณะญาติโยมได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับประคับประคองสรองศรัทธาในบรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายเข้าถึงสิ่งอันดีงามสืบต่อไปฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าประวัติของพระเจ้าปายาสิตามคาถาพุทธภาษิตที่กล่าวว่ายาธิสังวะปะเตพีชังตาธิสังละปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังมีใจความแปลว่าบุคคลผู้หว่านชื่นพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วสุภาษิตข้อนี้คือเป็นความจริงแท้ของสัตว์โลกแต่ในอดีตการญาติโยมทั้งหลายยังมีบุคคลหนึ่งที่จะทำความคิดของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสุภาษิตนี้เรียกแล้วว่าเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าปายาสิแห่งเมืองเสตัพพยนครแคว้นโกศลพระองค์นี้ไม่มีความเชื่อในเรื่องของสุภาษิตนี้เลยไม่มีเลยคำว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มี วิญญาณไม่มีโลกหน้าไม่มีเทวดาเปรตไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเมื่อพระองค์เป็นถึงกษัตริย์แล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้แล้วประชาชนอย่างเราล่ะจะทำอย่างไรก็เกิดความวุ่นวายสิไม่เชื่อในเรื่องของการทำคุณงามความดีคนก็ทำเลวทำชั่วกันเยอะจึงเกิดมีนักโทษขึ้นมามากมายพระองค์ก็เป็นนักคิดเป็นนักพัฒนาเป็นนักสังเกตพยายามใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในยุคโบราณในการพิสูจน์ความเชื่อของตนเองพระพุทธองค์ทรงเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดความคิดเช่นนี้มีผลอย่างไรถ้าคนคนหนึ่งมีความเชื่อว่าทำดีทำชั่วก็ไม่มีผลเขาจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำความดีเพราะเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเชื่อว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญอะไรเหตุผลใดจึงต้องเสียสละการทำบุญก็ไม่ได้ผลอะไรทำไมต้องเชื่อพระองค์คิดอย่างนั้นถ้าเชื่อว่าทำบาปไม่มีผลเหตุใดจึงต้องละเว้นจากบาปดังนั้นปัญหาของความเห็นผิดไม่ใช่เพียงเรื่องความเชื่อเท่านั้นแต่เป็นเพียงเป็นเรื่องของทิศทางของชีวิตความคิดเป็นอย่างไรคำพูดย่อมเป็นอย่างนั้นคำพูดเป็นอย่างไรการกระทำก็ย่อมเป็นอย่างนั้นการกระทำเป็นอย่างไรชีวิตของคนย่อมรับผลแห่งเหตุปัจจัยนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องเรามีความเห็นถูกต้องหรือไม่ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องการดำเนินชีวิตของเราก็ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นผิดทำนองครองธรรมแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็ผิดไปด้วยพระองค์จึงให้ความสำคัญกับสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องการดำเนินชีวิตของเราก็จะถูกต้องไปด้วยในบางสิ่งมองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีพระองค์พระเจ้าปายาสีมองไม่เห็นในสิ่งใดจึงไม่เชื่อในสิ่งนั้นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานี่เราอย่าพึ่งปองใจเชื่อถ้าไม่ได้ความหมายหรือไม่ได้ดั่งใจพระองค์ก็ไม่มีความเชื่อความเชื่อบางสิ่งบางอย่างไม่ให้ผลทันตาเห็นความเชื่อบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือเปล่าแต่ก็รู้ว่ามีจริงเราทั้งหลายความหิวความกระหายของเรามีตัวมีตนหรือไม่จับต้องได้หรือไม่เราไม่สามารถจับต้องได้แต่ก็รู้ว่ามันมีจริงความรักเรามองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่มองไม่เห็นเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความรักก็เกิดขึ้นกับเราได้เรามีความรู้สึกได้ว่ามีความรักจริงความคิดเราจับต้องด้วยมือได้หรือไม่ไม่สามารถจับต้องด้วยมือได้แต่ความคิดมันเกิดขึ้นได้ในตัวของเราในตัวตนของเราความสุขเราชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมได้หรือไม่แต่รู้ว่ามีจริงถึงแม้ว่าจะไม่สัมผัสไม่ได้ด้วยมื แต่ก็รู้ว่ามีเพราะเรารู้ด้วยรู้จักด้วยผลที่จะเกิดขึ้นจากมันเรื่องกรรมก็เช่นเดียวกันกรรมบางอย่างให้ผลทันทีกรรมบางอย่างให้ผลในภายหลังกรรมบางอย่างให้ผลในภพหน้าเหมือนกับเราเอาตาช่างมาช่างกลิ่นแล้วเมื่อช่างไม่ได้ก็ประกาศว่ากลิ่นไม่มีฟังแล้วเห็นได้ว่าผิดวิธีทันทีเพราะอะไรเพราะตาช่างมีไว้ช่างน้ำหนักไม่ได้มีไว้ช่างกลิ่นดังนั้นการแสวงหาความจริงจึงต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมอย่างพระเจ้าปายาสินี่พระองค์มีความคิดและอยากจะทดลองด้วยพระองค์เองทดลองอย่างไรล่ะพระองค์จะทดลองอย่างไรว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีวิญญาณไม่มีพระองค์จะทดลองอย่างไรในการทดลองค้นหาความจริงของพระองค์ของพระเจ้าปายาสิเช่นเดียวกับการค้นหาที่ผิดวิธีหายังไงก็ไม่เจอเช่นหนึ่งและการทดลองของพระเจ้าปายาสิเอาคนมาต้มเป็นนี่เพื่อหาวิญญาณจากการทดลองของพระองค์พระองค์นี่อยากรู้ว่าวิญญาณมีจริงวิญญาณมีหน้าตาเป็นอย่างไรเวลาคนตายวิญญาณจะออกจากร่างทางไหนพระองค์มีความคิดและอยากจะเห็นวิญญาณเป็นตัวเป็นตนด้วยตาเปล่าของพระองค์จึงสั่งให้ผู้คุมนักโทษที่ประหารชีวิตนี่จับมาใส่ในไหขนาดใหญ่แล้วก็ปิดฝาสนิทปิดฝาให้แน่นพอกด้วยดินเหนียวหนาๆเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้ต้มหรือว่าต้มให้คนตายให้คนจนตายเมื่อรู้ว่าคนตายแล้วจากนั้นก็ให้คนค่อยๆเจาะรูเปิดฝาออกอย่างระมัดระวังเพื่อจะจ้องดูว่าวิญญาณจะลอยออกมาอย่างไรผลปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมีวิญญาณลอยออกมาเลยไม่มีท่าทีว่าจะมีวิญญาณลอยออกมาจากรูที่เจาะไว้พระองค์จึงสรุปว่าวิญญาณไม่มีจริงนี่คือการทดลองอย่างผิดวิธีประการต่อไปพระองค์มีความคิดว่าคนตายกับคนเป็นนี้อะไรหนักกว่ากันญาติโยมทั้งหลายเมื่อคิดแล้วว่าคนตายกับคนเป็นนี่อะไรหนักกว่ากันคนตายหนักกว่าคนเป็นหรือว่าคนเป็นหนักกว่าคนตายพระเจ้าปายาสิก็มีความสงสัยเช่นกันจึงเอานักโทษที่ประหารชีวิตนี่มาชั่งน้ำหนักและบันทึกไว้อย่างละเอียดเสร็จแล้วจากนั้นให้เอาเชือกรัดคอให้จนตายโดยที่ไม่ให้เลือดตกยางออกแล้วนำศพมาตั้งมาชั่งอีกรอบเมื่อชั่งแล้วผลปรากฏว่าคนที่ตายแล้วนั้นกลับมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าคนเป็นพระองค์จึงแย้งแล้วว่า ้ามีวิญญาณจริงเวลาวิญญาณออกจากร่างร่างของคนต้องเบาลงสิแต่นี่กลับหนักขึ้นแสดงว่าวิญญาณไม่มีจริงนี่คือการทดลองว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่มีจริงด้วยการที่พระองค์นั้นได้ชั่งน้ำหนักวัดหาวิธีเพื่อจะดูวิญญาณแม้แต่ญาติสนิทของพระองค์ที่ทำคุณงามความดีไว้คิดแล้วว่าคนนี้จะต้องไปสวรรค์จึงไปสั่งลากับญาติผู้ที่จะใกล้จะตายนั้นเมื่อเธอตายไปแล้วหรือขึ้นสวรรค์นี้เธอจงกลับมาบอกเราด้วยว่าสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรแต่แล้วก็ไม่เห็นญาติที่ตายไปแล้วก็ไม่เห็นกลับมาบอกว่าสวรรค์เป็นอย่างไรเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ไปบอกกับคนที่ทำความชั่วทำไม่ดีไม่งามทำแต่เรื่องอกุศลกรรมในชีวิตไม่เคยทำคุณงามความดีเชื่อว่าคนนี้ต้องตกนรกแน่นอนคือทำไม่ดีไปบอกกล่าวกับคนนี้แหละเมื่อเธอตายไปแล้วตกนรกได้โปรดกลับมาบอกเราด้วยว่านรกเป็นอย่างไรเมื่อคนที่ตายไปแล้วก็หายเงียบไปจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็ไม่มีใครกลับมาบอกพระองค์จึงไม่เชื่อเลยว่านรกมีสวรรค์มีไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดนี่ความไม่เชื่อของพระองค์จึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดใครจะมาแก้ปัญหาเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งพระกุมารและกัสสปะเถระเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศด้านการเทศนาอย่างวิจิตรได้จาริกเดินทางมาที่เมืองเสตัพพยนครเพื่อที่จะมาเฝ้าพระเจ้าปายาสินี่แหละพระเจ้าปายาสิเมื่อทราบข่าวแล้วว่ามีพระกุมารและกัสสปะเถระเดินทางมาดีใจหนักหนาจะได้ไปโต้วาทีขัดแย้งล้มล้างคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าสิ่งที่ตนทำนั้นถูกแล้วนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีทดลองมาหมดแล้วไม่มีที่จะมาหักหลังหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจึงมาพบกับพระกุมารกัสสปะและเล่าในการทดลองแบบอดโหดของพระองค์ให้พระกุมารกัสสปะฟังทุกเรื่องพระเถระพระกุมารกัสสปะฟังแล้วก็ไม่โต้ตอบอะไรยิ้มทำทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็ยิ้มแย้มประโอดด้วยความที่พระเจ้าปายาสิได้นำกล่าวในเรื่องที่โหดๆในการทดลองสิ่งต่างๆพระองค์จึงได้แก้ในเรื่องหนึ่งที่ว่าคนตายกับคนเป็นอะไรหนักกว่ากันพระองค์จึงได้แก้ว่าพระกุมารกัสสปะได้แก้เปรียบเทียบเรื่องก้อนเหล็กที่เฝ้าไฟจนร้อนแรงแล้วย่อมเบานุ่มนวลและพร้อมที่จะขึ้นตีขึ้นรูปได้ง่ายกว่าเหล็กที่เย็นสนิทและแข็งกระด้างเพราะมันยังมีธาตุไฟและธาตุลมอยู่ชั้นใดร่างกายของมนุษย์ที่มีไออุ่นมีอายุมีวิญญาณย่อมเบากว่าและเคลื่อนไหวและคล่องตัวกว่าสัตว์ที่ตายแล้วฉันนั้นด้วยเหตุนี้แหละพระองค์ได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าปายาสิเรื่องของการชั่งน้ำหนัก คนตายกับคนเป็นคนเป็นนี้มีธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำมีเคลื่อนไหวได้มีอายุมีวิญญาณจึงสามารถที่จะเบากว่าสัตว์ที่ตายแล้ว

ทหารของพระองค์กำลังประหารนักโทษอยู่ขณะที่จะขึ้นดาบแล้วจะฟันแล้วจะประหารแล้วคนที่ถูกประหารขออนุญาตไปลาลูกลาเมียก่อนนะพระเจ้าค่ะเสร็จแล้วลาลูกลาเมียเสร็จแล้วพระข้าพระเจ้าจะมาให้ท่านประหารชีวิตในขณะที่นักโทษขอความช่วยเหลือว่าจะไปลาลูกลาเมียพระองค์จะให้นักโทษนั้นกลับไปบ้านหรือไม่เพื่อที่จะลาลูกลาเมียพระเจ้าปายาสิก็ย่อมกล่าวว่าไม่ยอมแน่นอนเพราะนักโทษถึงขนาดประหารชีวิตแล้วกับถ้าไปแล้วย่อมไม่กลับมาแน่นอนฉันใดพระองค์คนที่ตายไปแล้วในโลกมนุษย์ของเรานั้น100ปีเท่ากับ1วันของบนสวรรค์คนที่ตายไปแล้วขึ้นสวรรค์นั้นเขายังเพลิดเพลินในบุญกุศลที่เขาทำอยู่เขาอยู่แค่วันเดียวเรามาอยู่ถึง100ปีอายุของโลกมนุษย์ใน100ปีนั้นพระเจ้าปยาสินั้นจะไปเกิดตายไปแล้วกี่ชาตินี่ในความเป็นจริงนั้นโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์มันมีความแตกต่างกันพระกุมารและกัสสปะจึงชี้แจงให้พระเจ้าปยาสิเข้าใจพระองค์ก็เข้าใจเสร็จแล้วในการหักล้างก็ล้มเหลวที่จะหักล้างพระคำสอนพุทธเจ้าพระองค์จึงหันมานับถือพระกุมารกัสสปะให้การเคารพและมีการให้ทานเมื่อมีการให้ทานพระองค์จึงได้เปลี่ยนความคิดจากเป็นคนตนีทีเหนียวกลับให้ทานพระองค์ได้มอบหมายให้พราหมณ์อุตระเป็นผู้ตั้งโรงทานและแจกทานให้แก่สมณะพราหมณ์คนยากจนผู้ที่ไม่มีอันจะกินให้ช่วยเหลือแต่ปัญหาของพระเจ้าปายาสิพระองค์ให้ทานแบบหยาบๆแบบไม่เต็มใจให้ทานก็จริงอยู่ให้ของที่เหลือใช้แล้วให้ของที่พระองค์ไม่ใช้แล้วเมื่อให้ของที่เหลือใช้แล้วในการให้ทานไปถึงบรรดาของผู้ที่รับทานแล้วก็มีความพูดกันขึ้นมาว่าของเหลือกินของเหลือใช้เอายังเอามาให้อีกแต่พราหมณ์อุตระให้ทานอย่างความเต็มใจให้ความให้ทานอย่างมีความอุตสาหะความพยายามอิ่มใจแต่การให้ทานของพระเจ้าปยาสินั้นยังเป็นของหยาบอยู่เมื่อเป็นของหยาบเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพระองค์เมื่อไปถึงหูพระองค์แล้วทีนี้ก็กลับเปลี่ยนนะทีนี้การให้ทานทานอย่างไรจึงจะมีความประณีตเมื่อญาติโยมทั้งหลายบางครั้งเราเองก็เหมือนกันนะมันกับพระเจ้าปายาสิเช่นกันนะเราทำบุญแต่ใจบ่นเราให้ทานแต่เสียดายเราช่วยคนแต่คิดว่าทำไมต้องเป็นเราไปช่วยคนทำไมคนอื่นไม่ไปช่วยการให้จึงมีหลายระดับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตนเองนี่คือการให้ที่ดีไม่ใช่เพียงของสิ่งของหรือของที่ว่าน้อยๆเราอย่าถามว่าการให้ทานนั้นเราให้มากหรือให้น้อยแต่เจตนาคือการที่เราให้ด้วยเจตนาอย่างไรพระเจ้าปายาสินี่หลังจากสิ้นพระชนแล้วพระองค์นั้นก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
พราะการให้

การของพระองค์นั้นยันเป็นหยาบสุดท้ายก็กลับใจให้ของอันปราณีตจึงได้เกิดเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาส่วนอุตตระเป็นผู้แจกทานด้วยความปิติด้วยความยินดีในการให้ทานพระอุตระพราหมณ์อุตระนี้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งสูงขึ้นไปกว่าพระเจ้าปายาสิคนให้ทานกับของที่รับทานมาคนแจกทานนี้มีความอุตสาหะมีความพยายามในการให้ทานนั่นเขาจึงไปเกิดชั้นที่สูงกว่าฉะนั้นในวันนี้ธรรมะที่ได้จากในเรื่องของพระเจ้าปายาสิจึงกล่าวแล้วได้เป็น4ประเด็น4ประการ1และญาติโยมทั้งหลายเราทั้งหลายอย่าประมาทในเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำกรรมไม่ใช่เรื่องทำให้คนกลัวแต่เป็นหลักให้เรารู้จักรับผิดชอบชั่วดีในชีวิตของเราจะคิดจะพูดจะทำเราก็ต้องระมัดระวังเพราะผลของกรรมไม่ได้ให้ผลในทันทีเราจะพูดให้ใครจะทำร้ายใครเราก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าผลของกรรมมากระทำกับเราเราจะรับได้หรือไม่นี่คือประโยชน์ของการเชื่อกรรมเราทำกรรมดีเราก็ได้รับผลดีเราทำกรรมไม่ดีเราก็ได้รับผลกรรมไม่ดีคือผลชั่วนั่นคือประการที่หนึ่งเราอย่าประมาทในเรื่องของกรรมประการที่สองคือเราจะตัดสินใจในสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีพระเจ้าปายาสิคิดว่าโลกหน้าไม่มีเพราะไม่มีคนไม่มีใครกลับมาบอกว่าชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่กุมารกัสสปะนี้พระองค์เป็นผู้ให้ชีวิตของพระองค์พระองค์จึงได้คิดได้คุณแรกบางครั้งบางทีคนเราอาจจะพูดว่าคนดีไม่มีในโลกเพราะเราไม่เคยคบกับคนดีบางคนอาจจะพูดว่าทำดีไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเรายังไม่เห็นผลของประโยชน์เกิดขึ้นทันทีเรายังไม่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราทันทีเราจึงมองไม่เห็นผลประโยชน์แต่ธรรมะให้เราสอนให้เราอย่าด่วนสรุปเหตุเมื่อยังไม่เห็นผลเราทั้งหลายอย่าร่วนสรุปเหตุเมื่อยังไม่เห็นผลเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งหว่านลงดินในวันนี้ยังไม่ให้เป็นต้นไม้ในวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเมล็ดพันธุ์นั้นจะไม่มีศักยภาพที่จะงอกแต่ยังไม่ถึงเวลาต่างหากที่เมล็ดพันธุ์นั้นจะงอกขึ้นมาและประการที่สามคือเราอย่าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้องบางทีบางครั้งเราอาจจะถูกใจเราแต่บางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เราจึงมองด้วยเหตุและผลสิ่งที่น่ายกย่องของพระเจ้าปายาสิก็คือแม้แต่พระองค์เป็นกษัตริย์มีความเห็นผิดอย่างหนักแต่เมื่อพระกุมารกัสสปะชี้แจงเหตุผลให้ฟังแล้วพระองค์ก็มีความคิดมีจุดเปลี่ยนของพระองค์จากการชี้แจงเหตุผลของพระองค์ยอมเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคนมีปัญญาไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของคนโง่คนมีปัญญาย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าผิดเราล่ะกล้าที่จะยอมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้ารู้ว่าเราผิดประการที่สี่คือเราจะทำบุญต้องประกอบด้วยเจตนาที่ดีเหมือนอย่างพระเจ้าปายาสิ

นี่ในเรื่องของการทำทานก็เห็นชัดเจนให้ทานมามากแต่เสียดายก็ไม่เป็นผลดีความงดงามก็ไม่เกิดขึ้นในจิตในใจจิตใจก็ไม่ผ่องใสดังนั้นการทำบุญเวลาทำบุญเราอย่าถามว่าเราให้เท่าไหร่แต่เราควรถามว่าเราให้ด้วยใจอย่างไรถ้ามีมากเราก็ให้ตามกำลังมากมีน้อยเราก็ให้ตามกำลังน้อยบางคนไม่มีเงินแต่มีแรงกายบางคนช่วยงานมีแรงกายช่วยงานบางคนไม่มีแรงกายแต่มีความรู้ก็ให้ความรู้ในการสอนบางสิ่งเรามีเขาอาจขาดบางสิ่งเราขาดเราอาจมีเราก็แบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันไปฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าเห็นคุณค่าของความเล็กน้อยเพราะการให้การทำบุญเป็นของเล็กน้อยแต่สิ่งที่ให้นั้นเป็นด้วยน้ำใจนั้นเป็นสิ่งอันเหลือเฟืออันมากในการที่เราให้เงินให้ทองก็ตามในการที่เราสมาทำบุญก็ดีไม่ได้จำเพาะเจาะจงแต่เรื่องเงินทองทานศีลภาวนาเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นย่อมมีค่าตลอดเวลาคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่ราคาสิ่งของอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสำคัญของผู้รับและเจตนาของผู้ให้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าของที่เราได้น้อยเกินไปถ้าให้ด้วยความเมตตาของเล็กน้อยก็มีค่าจงให้ทานอย่างเต็มใจจงให้ทานด้วยความใส่ใจจงให้ทานด้วยมือของตนเองนั่นแหละเรามีความภูมิใจในการให้ฉะนั้นในวันนี้จึงกล่าวโดยสรุปในเรื่องของพระเจ้าปายาสินี่ว่าเริ่มต้นจากการที่มีความสงสัยกลายเป็นความคิดเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดแล้วก็เกิดการทดลองทดลองในเรื่องของผิดจากนั้นก็พบกับธรรมะของพระกุมารกัสสปะเปลี่ยนความคิดเห็นจึงนำไปสู่การทำบุญการทำทานการทำบุญยังไม่สมบูรณ์เพียงพอการให้ทานยังเป็นของหยาบให้ด้วยความเสียดายสุดท้ายจึงมองเห็นความจริงว่าเราทั้งหลายในเรื่องนี้จะสอนให้เราเห็นว่าอย่าด่วนปฏิเสธในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ผิดต้องกล้าเปลี่ยนและต้องกล้าลงมือปฏิบัติบางครั้งเราอาจมีความสงสัยบางครั้งเราอาจมีความเห็นผิดบางครั้งเราอาจมีความยึดติดกับความคิดของตนเองเป็นใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญเมื่อเราได้พบกับเหตุผลที่ถูกต้องแล้วเรากล้าที่จะเปลี่ยนความคิดนั้นหรือไม่กล้าที่จะลงมือปฏิบัติหรือไม่เมื่อรู้ว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วมีสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาตั้งมั่นมีปัญญารู้ทันเท่าทันของชีวิตมีจิตอันผ่องใสทำบุญด้วยความเต็มใจรักษาศีลด้วยความมั่นคงเจริญภาวนาด้วยความไม่ประมาทและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความดีงามเมื่อยังมีลมหายใจเราทุกคนต้องทำความดีกันต่อไปจึงกล่าวโดยสรุปเป็นบทกลอนที่ว่าเสตพยนครแคว้นโกศลครองโดยพญาปายาสิผู้ยิ่งใหญ่ทรงมีความเห็นผิดคิดหลงไปว่าโลกหน้ามีจริงใหญ่ไม่มีปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์ผลบุญเถียงทฤษฎีวาวุ่นกันทั่วถีกุมารและกัสสปะผู้มีปัญญาดีโปรดชี้แจงแสดงธรรมนำทางใจอุปมาเปรียบเทียบแสนเจ็บคมลบล้าง

0: อารมณ์ความสงสัยทรงละทิฏฐิยอมจำนนด้วยภายในหันมารับใช้พระรัตนตรัยสถาพรแม้ทำทานด้วยขาดความเคารพชื่นชีพประสบพบวิมานไร้คนค่อนเกิดเป็นเทวดาภูมิตามขั้นตอนรับผลสะท้อนย้อนความจริงสุดท้ายและท้ายสุดในรายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจในวันนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาดลบันดาลให้ญาติโยมที่รับฟังทาง Facebook ไลฟ์สดและรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทภูเก็ตขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดถึงหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่เป็นแปลชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความคิดความปรารถนาของญาติโยมนั้นจงพรันสำเร็จทุกคนทุกท่านทุกประการเถิด
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
6: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิด ดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเรามาฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดลนภาสุภสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องภาษาอังกฤษคือ Old Fashioned Melodies และทำนองเมื่อปี2508ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นะคะและช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศชื่นชอบในการบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าสามารถบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจคืนวันนี้คุณนันทิดาแก้วบัวสายจะขับ

เพลงพระราชนิพนธ์เพลงเตือนใจโดยคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยจบไปแล้วนะคะเราจะต่อได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและศูนย์ราภรณ์เลยนะคะมีนักร้องหญิงอยู่3ท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันนั่นก็คือคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณวรนุชและคุณศรีสุดาค่ะเราจะฟังเพลงของทั้ง3ท่านนี้กันเลยนะคะคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงชื่นใจผลงานของครูแก้วและอปส.คุณภูนศรีบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498หนาวลมโดยคุณวรนุชอารีค่ะครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งและชายไร้เชิงคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของนักร้องหญิงที่เข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันคือคุณภูศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดานะคะในชุดต่อไปเราจะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยค่ะนานแล้วไม่พบกันต่อด้วยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเธออยู่ไหนและถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนำครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานการขับร้องของคุณวินัยและคุณวรรธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นผลงานที่สุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกลิ่นดอกโศกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงดาวเจ้าชู้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูสิริยงยุทธและทานน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยกลิ่นดอก

เราได้ฟังเพลงผลงานของสุนทรภรณ์และคุณชวีช่วงวิทย์ผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณเลิศและคุณสุปณีบ้างค่ะคุณเลิศในเพลงเมื่อคืนฝันเห็นคุณกฤตชกูลสถิตถาวรแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองคุณสุปณีพุกสมบุญเพลงเบื่อผู้ชายครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะและคุณเลิศกับคุณศรีสุดาขับร้องคู่กันในเพลงขนองรักคุณสุรัตน์ภูกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

0: โชคดีที่พบดวงใจ
1: ม
0: ี
1: ไปฉันไม่อยากเที่ยว
0: ลูกจริงแม่หญิงรูปเปรี้ยวใช่ฉันหลดเลี้ยวเที่ยวเพราะรักยอดหญิง
1: มันใจจะมีผู้ชาย

0: ฟังใช่หวังอวดดีที่ร้ายผมมีแต่ที่ดีก็เห็น
1: แ
0: ค่
1: ต
0: ั
1: วนะหัวเราอีก
0: พูดจริงนะฮะว่าพูดเล่น
2: แห้ง

ก่อนฟังข่าวค่ะฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติโอ้ยอดรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยเซตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่า ก็พคติดตามสถานการณ์ผ่านวอลลุ่มทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของช่วงนี้ก็คือเพลงคนดีไม่มีวันตายบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือนะคะเป็นผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญค่ะจากการบรรเลงคอนเสิร์ตกาชาติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่จบไปนั่นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายขับร้องบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญนะคะต่อได้เพลงเพื่อนไทยคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหนวจิตวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีนวจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงปี2497คือเพลงเพื่อนไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องต่อได้เพลงผลงานของพรานบูนค่ะปทุมประทีปเสนขับร้องชื่อเพลงแม่โขงอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับโขงเหมือนกันชื่อเพลงโขงสองฝั่งโดยวงกลมศิลปากรค่ะ

ข้าอาศัยพวกแคว้นไทยที่นั่น

สองเพลงที่จบไปนั้นคือแม่โขงและโขงสองฝั่งฟังคุณบุญช่วยยุรันจะสุนทร3เพลงนะคะในช่วงนี้เริ่มด้วยนางแก้วในดวงใจสุนทรียานเวียงการและครูสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งรักข้ามขอบฟ้าเพลงนี้คำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธค่ะและต่อด้วยกาบโดยทวีปบอนครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่3เพลงทิพย์คนทันเพลงนี้คุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรแต่งเองและขับร้องเอง

เราได้ฟังเพลงที่คุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรขับร้อง3เพลงจบไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลนะคะเทวีหลงฟ้าผลงานของเฉลิมชัยศรีรือชาเพลงที่2คู่เรียงเคียงใจสัมพันธ์อุมากูลเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ในดวงใจครูมงคลอมตยกุลเป็นผู้ประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเทวีหลง

ที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะคราวนี้มาเป็นนักร้องหญิงบ้างนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามเพลงแรกคือเพลงชื่อดอกไม้คุณทัศนัยบันทึกเสียงเมื่อปี2494ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยบันทึกเสียงปี2495ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสียดายรักสนิทสอและคุณเล็กชอุ่มงามร่วมกันประพันธ์3เพลงจากการขับร้องของคุณทัศนัยชอุ่มงาม

ไม่

คุณทัศนัยจะอุ่มงามขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วเสียงของนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งที่เราจะฟังในช่วงนี้คือคุณลัดดาศรีวรนันท์นะคะดอกไม้บูชาพระคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันต่อด้วยฉันแสนเปลี่ยวใจคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2500ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลและคนใจร้ายผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและคุณลัดดาบันทึกเสียงเมื่อปี2497ฟังผลงานการขับร้องของคุณลัดดาศรีวรนันท์นะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

อโรคยะมิเฉปรมัญจลาภังสีลัญจพุทธานุมะตังสุตัญจธรรมานุวัตติจะอลีนตาจะอัตถสะทวาราปะมุขาชะเลเตติบุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่งคือความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่งความคล้อยตามผู้รู้หนึ่งการสดับตรับฟังหนึ่งความประพฤติธรรมหนึ่งความไม่ท้อถอยหนึ่งคุณธรรม6ประการนี้เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้สงบเรามาทำสมาธิกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตวิเวกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความหลีกเร้นให้มีความวิเวกให้มีความสงบเย็นเรามาปฏิบัติธรรมไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีเพื่อที่จะเปิดประตูแห่งประโยชน์หัวข้อที่จะทำการเทศนาเพื่อให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ในวันนี้คือประตูแห่งประโยชน์ทางเลือกมีมากมายท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเราจะหันซ้ายหรือหันขวาจะพูดคำนี้หรือคำไหนจะกินอันนี้หรือกินอะไรจะเลือกฟังสิ่งนี้หรือสิ่งไหนจะเปิดคลื่นนี้หรือเปิดคลื่นไหนก็ตามเถอะมันมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายในชีวิตของเราก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรานี่ตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ย 35,000 ครั้งนะหมู่ฟังไม่ไหวจะข้ามถนนตอนนี้หรือข้ามถนนตอนไหนจะไปทางม้าลอยหรือว่าขึ้นสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะกินขนมหรือจะกินนมจะกินข้าวหรือจะกินโจ๊กวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นครั้งนะทุกฝั่งวันเดียว24ชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณนี่คือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งสำคัญอยู่ในนี้หมดแล้วการตัดสินใจบางอย่างมาฟังในชีวิตของเรามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราจะเลือกทางไหนเราจะไปช่องไหนเราจะเดินทางไหนแล้วการตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็มีผลต่อไปกับการตัดสินใจครั้งต่อไปอีกนะการตัดสินใจอีก2ครั้งข้างหน้ามันก็เป็นผลเนื่องมาบางทีจากการตัดสินใจครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้หมดอ่ะดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะไปตามทาง

ให้ท่านผู้ฟังฝึกตั้งสติไว้ซะก่อนสตินั้นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะพาเราให้ไปทางที่ถูกได้ไปทางเกษมได้วันนี้เรามาตามทางพุทโธท่านผู้ฟังมานึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปท่านไปทางไหนไม่รู้ละเราตามไปทางนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นไว้ในใจเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าไปได้จะหาสิ่งนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้คือเป็นพุทโธชื่อของพระพุทธเจ้าคือโคดมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพุทโธนี่เป็นตำแหน่งนะทุกฝั่งของคนที่มีคุณสมบัติไม่มีกิเลสคืออรหันต์สามารถแจกแจงธรรมะได้เป็นพระกวารู้ได้โดยตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มารับตำแหน่งนี้ได้ไปตามทางนี้ได้เราจะไปตามทางของท่านไปตามทางนี้ก็ต้องรู้จักชื่อเส้นทางนี้ซะก่อนท่านบอกว่าไปตามทางพุทโธไปยังไงทางไหนไม่รู้เราก็ต้องรู้จักถามคนอื่นซะก่อนแล้วต้องเรียกชื่อให้มันถูกซะก่อนเหมือนจะไปตามหาคนแล้วเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นแล้วเขาเกิดในตระกูลอะไรนามสกุลอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมัน

ต่อให้เราจะไม่รู้อะไรบ้างก็ต้องรู้อะไรบ้างในที่นี้เรารู้แล้วว่าทางที่เราจะไปนี่คือตามทางพระพุทธเจ้าล่ะเป็นมีพุทโธจะให้พุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อให้ถูกซะก่อนนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจวันนี้เราตั้งจิตว่าเราจะตามทางของพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งประโยชน์ให้มันถูกบานไปตามเส้นทางให้มันถูกสายเส้นทางที่ท่านให้แผนที่ไว้คือเส้นทางการระลึกได้คือสติหนึ่งในวิธีการที่ท่านสอนให้เจริญสติได้เครื่องมือที่ให้ไว้คือพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดูหน้าเป็นยังไงโอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยซ้ำมีแต่ที่ช่างปั้นช่างเขียนเขาปั้นไว้เขาเขียนไว้ซึ่งก็ตามแต่จินตนาการของช่างอีกตามแต่ความประสงค์ของผู้สั่งให้ทำก็จึงมีหน้าพระพุทธเจ้าแบบสมัยเชียงแสนบ้างสมัยเชียงตุงบ้างสมัยสุโขทัยบ้างสมัยอยุธยาบ้างโอ้เรายังมีศิลปะของทางจีนของทางยุโรปโอ้ยนั่นก็คือตามแต่ช่างที่จะปั้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะแม่จะระลึกถึงใบหน้าเราก็ไม่เคยเห็นอย่างที่ว่าแล้วเสียงล่ะเสียงก็ไม่เคยได้ยินด้วยยิ่งถ้าจะพูดถึงของใช้ของท่านเอ้าจะบาจีวรสังฆติหม้อกรองน้ำหาไม่เห็นแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุบางอันก็จริงบางอันก็ปลอมแล้วเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงคุณธรรมของท่านนี่ท่านบอกไว้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปตามสายเส้นทางเดียวกันได้ให้นึกถึงคุณคือคุณสมบัติคือคุณธรรมคุณลักษณะที่ท่านมีก็จึงนำบทพุทธคุณนี่แหละอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธคุณ9อย่างจริงๆแล้วถ้าจะแจกแจงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ได้ร้อยแปดอย่างก็ได้ได้หมื่นอย่างแสนอย่างก็ได้กว่านั้นก็ยังได้อีกมีคุณธรรมมากบารมี30ประการจะคุณธรรมในเรื่องปัญญาก็แจกไปอีกได้ไม่รู้จบในที่นี้เราให้คุณธรรมคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นมารวมอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพุทโธแล้วเราตั้งพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจของเราคือพูดขึ้นเลยพูดในใจเลยคิดในใจเลยปรุงแต่งเลยก็ว่าได้การปรุงแต่งบางอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อไม่สงบการปรุงแต่งบางอย่างแต่การปรุงแต่งบางอย่างมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีรู้พร้อมให้ปรุงแต่งแบบหลังนี่มันดีถ้าจะปรุงแต่งแบบแรกมันไม่ดีจะไปเหมารวมว่าการปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ดีทุกอย่างก็มรรคแปดนี่นะมันเป็นการปรุงแต่งเอาจากคนที่ไม่มีศีลมาฝึกให้มีศีลปรุงแต่งป่ะแน่นอนจากคนที่เคยฆ่าเคยลักเคยขโมยปรุงแต่งดูสิว่าฉันจะไม่ฆ่าฉันจะมีเมตตาฉันจะไม่ลักฉันจะมีแต่ให้นี่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแน่ปรุงแต่งแบบนี้สิดีในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนเรื่องอาหารเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องงานนี่ให้มันนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่ดีกว่าปรุงแต่งคิดนึกคำว่าพุทโธ
ดีกว่าไปคิดถึงเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนถูกไหมล่ะนี่ common sense นะท่านฟังเป็นสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดเรื่องอื่นแทรกมานะเหมือนจมูกในขณะที่เราดมกลิ่นของหอมอยู่นี่ถ้ามันมีขยะอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็ได้กลิ่นเหม็นพร้อมๆกับกลิ่นหอมนั่นแหละเหมือนเวลาเรากินอาหารแม้แต่คุณกินข้าวไข่เจียวใส่พริกน้ำปลาจะบอกว่ามันมีเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีเผ็ดด้วยปนเข้ามาในความเค็มที่คุณกินอยู่กับน้ำปลานั้นจืดด้วยเอาข้าวด้วยเอาหวานด้วยเอาบางทีเขาใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยมันก็ปนมาอยู่ในรสอาหารเหมือนกันความคิดนึกเราจะไปคิดว่าคาดว่ามันต้องไม่คิดอะไรเลยคิดเรื่องเดียวโน no, ไม่ใช่เลยมันจะปนกันมาแน่นอนเพียงแต่ในที่นี้เราจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะรู้จักที่จะใส่ใจรู้จักที่จะสังเกตดูว่าจะเอาตรงไหนการแยกแยะสังเกตดูนี่คือสติไงมาระลึกถึงให้ได้มาตั้งดูรู้อยู่กับพุทโธที่เราปรุงแต่งขึ้นนี่แหละปรุงแต่งคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นในจิตใจแล้วความคิดนึกอื่นๆที่ผ่านมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่เผลอไปเหมือนเวลาเราดมกลิ่นที่มีทั้งหอมและเหม็นมาด้วยเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยแหละทุกฝั่งคุณคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในสายในขณะที่บางทีเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้ากำลังเดินตลาดอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงอื่นอยู่รอบตัวเราทุกเวลามีเสียงรถบ้างมีเสียงคนคุยกันในพื้นหลังบ้างมีเสียงดนตรีบ้างแต่คุณเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับผู้สนทนาในโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจในเสียงอื่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าใส่ใจอยู่กับสิ่งที่คนนั้นเขาพูดมาใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราจะพูดไปไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอื่นหูมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะทุกฝั่งเหมือนกันกับเรื่องของใจใจยังไงมันต้องรับรู้อารมณ์รับรู้ความคิดมีความรู้สึกต่างๆนั่นนี่ยังไงมันก็ต้องมีในที่นี้เราก็ให้มีคำว่าพุทโธด้วยในที่นี้แทนที่จะให้จิตใจของเราไปแสสายกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องการงานเรื่องคนนั้นคนนี้ให้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธความระลึกได้นี้นั้นนั่นน่ะคือสติไม่ใช่ว่าจะแบบบุ้มบอมบุ้มบอมแล้วก็มีเลยมันเป็นทักษะเป็นทักษะที่ฝึกมาฝึกไว้มันจะมีมากขึ้นมีกำลังดีขึ้นบางคนฝึกมาแล้วชาติก่อนพบก่อนมาทำปุ๊บมันก็ได้ไม่ยากบางคนเพิ่งมาฝึกชาตินี้พบนี้ทำไปมันก็ได้ขึ้นมาจะเริ่มจากน้อยหรือเริ่มจากมากมันพัฒนาได้ท่านผู้ฟังเพียงแค่เราใส่ความเพียรลงไปทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะวิริยะคือการลงมือทำการตั้งใจทำความตั้งใจนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้กล้าผู้ที่จะกล้าลงมือทำผู้ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่แต่งใจไปทางนั้นทางนี้แต่ให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไว้หนึ่งในคุณสมบัติของทางนี้จะต้องประกอบด้วยองค์นี้คือสติเป็นหนึ่งในองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาสติเราตั้งสตินึกถึงพุทโธพุทโธนี้ไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติอย่างเมื่อที่เรานึกถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเรื่องที่ทำให้เกิดความหลงไหลลุ่มหลงเช่นนึกถึงอาหารว่าเขาเคยบอกนะว่าไปกินที่นี่เนี่ยโอ้ดีมากเลยต้องไปกินก่อนตายนึกถึงนั่นใช่ปะแล้วอะไรเกิดนะแม่มันอยากไงราคามันเกิด
เอาการนึกถึงนั้นเป็นมิจฉาสตินะเมื่อที่เรานึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจเรื่องราวที่ทำให้เรากลุ้มใจกังวลใจทำไมคนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเครียดขึ้นใช่ป่ะการระลึกได้นั้นมันกิเลสเกิดนี่นะการระลึกนั้นก็เป็นมิจฉาสติจิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตนี่มันลักษณะของมันอยู่แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วปลักไปทางไหนมันก็จะเคลื่อนไปอีกทางหนึ่งเหมือนหม้อเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วที่ว่ามันถูกพัดไปทางไหนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายวางอยู่บนพื้นโดยเรียบมันจะไปสวยอารมณ์แน่นอนเป็นลักษณะของมันแล้วไอ้ความคิดนึกหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราไปตรีตรึกคิดนึกนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับมันเสมออารมณ์นั้นก็ให้โกรธบ้างให้หลงบ้างนั่นไม่ดีเลยเป็นมิจฉาเพราะมิจฉานั้นหมายถึงความที่กิเลสน่ะเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะเช่นคุณคิดเรื่องทำมาหากินเนี่ยมันถูกต้องไหมถูกโยหรือคิดเรื่องคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์หรือการทำบัญชีหรือการรักษาคิดอยู่แต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วมันกลายเป็นเรื่องให้กลุ้มใจต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางเทคนิคแต่มันก็เป็นมิจฉาได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดให้เราตั้งสติไว้ให้ถูกต้องในที่นี้เราจึงใช้คำว่าพุทโธพุทโธนี่แหละจิตเราก็จะมีสติมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการของพุทธานุสตินั้นก็คือเวลาเรามานึกพุทโธปึ้งนี่ความระลึกได้นั่นคือสติสติที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตจิตสติและพุทโธอยู่ด้วยกันไงพอมีความระลึกได้อยู่ที่จิตความเพลินความพอใจความคล้อยไปตามอารมณ์อื่นๆจะลดลงเรานึกพุทโธใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดอื่นนะเราก็มีความคิดอื่นโผล่ๆวับๆแบมๆมาเสมอเหมือนเราได้ยินเสียงนี่แล้วก็เสียงอื่นด้วยแต่พอเราจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธพุทโธสติมีกำลังมากขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามความคิดอื่นอารมณ์อื่นก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทันทีความเพลินก็ตรงข้ามกันกับสติสติก็ตรงข้ามกันกับความเผลอความหลงลืมก็ตรงข้ามกับการระลึกได้ก็คือสตินั่นแหละเราตั้งสติขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงตั้งสติไว้ดีแต่ยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดแต่เราพยายามจะบังคับความคิดเดี๋ยวเราจะปวดหัวคือไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันคิดหรือมันไม่คิดนะเฮ้ยมันมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามบังคับว่ามันอย่าคิดโนเดี๋ยวเราจะตึงมันจะเครียดเพราะว่าถ้าเราขับเคลื่อนจิตใจของเราไปด้วยความอยากว่าอยากให้มันคิดหรืออยากให้มันไม่คิดนี่มันจะเครียดครัดเกินไปในที่นี้ให้เราทำเป็นธรรมชาติให้เราทำเป็นธรรมดานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ในใจเป็นทางที่พระพุทธเจ้าของเราพาดำเนินไปทางต่างๆนั้นมีหลายสายมากมายพอเรามีสติอยู่กับพุทโธเวลามีทางเลือกให้เราเลือกได้นะความคิดนึกอะไรที่มันตามต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่มิจฉาสังกัปปะละมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะละเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วไงคุณมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะมาตั้งสัมมาสติขึ้นรู้แล้วว่าอะไรเป็นมิจฉาสติอะไรเป็นสัมมาสติโอ้จะไม่ไปคิดหรอกเรื่องอะไรไม่ดีใช่ปะไม่ไปคิดเรื่องมิจฉาต่างๆจนก็มาคิดอยู่แต่เรื่องที่มันดีๆใช่ปะล่ะคือสัมมาสติเอาสิ่งที่เป็นมิจฉาก็ลดลงไปความคิดนึกอะไรที่ตามมาต่อจากสตินั้นก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสติที่เราตั้งไว้ความเพียรที่เราพยายามจะระลึกถึงอยู่กับพุทโธนี่มันก็เป็น
ความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดีความที่เราพยายามจะไม่ส่งใจตามไปในเรื่องอื่นทั้งที่มันมีอยู่ก็ตามกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็ลดลงแล้วก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาสติคู่กันกับสัมมาวายามะดันกันไปดันอะไรดันจิตไปนำด้วยอะไรนำด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงขับดันให้มันดันไปได้นั้นคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดนึกชอบนี่กำลังไปไหนก็เนี่ยไปตามทางเลยระวังไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างไงแล้วขณะที่เรามานึกพุทโธอยู่เนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยศีลคำพูดอาชีวะการเลี้ยงชีพต่างๆการดำเนินชีวิตก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมก็เต่าตีตั้งแต่เรานั่งกันวันนี้เราไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะด้วยเอานี่องค์ประกอบ8อย่างนี่มันครบแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบที่มีความประเสริฐ8อย่างนี้อยู่ตรงไหนนะทุกฝั่งแวดล้อมจิตอยู่จิตเนี่ยมันมีทางไปแล้วเลยเป็นทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก่อนหน้านี้ร่องรอยเส้นทางคือ8อย่างนี้แหละ8อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนในจิตของใครจิตของคนนั้นตรงนั้นไปตามทางพระพุทธเจ้าละเปิดประตูแห่งประโยชน์ละไปตามทางเดียวกันละไปตามเส้นทางที่จะมีจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐในที่นี้เราฝึกเราทำเริ่มจากการที่มานึกถึงพุทโธพุทโธต่อจากนี้เรามาใกล้ครวนในหัวข้อธรรมะที่มี6ประการที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์เราจะเปิดทางตัดสินใจน้อมจิตของเราไปในทิศทางไหนจะต้องประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถ้าการตัดสินใจที่วันหนึ่งมันหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิดตัดสินใจผิดพลาดคำว่าตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงเป็นมิจฉาเช่นแทนที่จะเลือกให้มีศีลก็เลือกที่จะผิดศีลแทนหมายความว่าจะพูดความจริงกับจะพูดโกหกเรื่องนี้โกหกก็ได้คนอื่นก็ไม่รู้หรอกพอเลือกโกหกปุ๊บผิดศีลนั่นดีละเลือกทางนี้ความชั่วอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นความดีกุศลธรรมก็ลดลงการลงมือทำการทำจริงตรงนั้นความเปลี่ยนตรงนั้นก็เป็นมิจฉาวายามะการตัดสินใจนั้นก็ไม่ดีจะทำให้จิตของเราอ่อนกำลังแต่ถ้าเราจะตัดสินใจให้มันดีให้มันถูกเพื่อตัดสินใจเรื่องรักษาศีลไงแต่จะระหว่างพูดโกหกกับพูดจริงเออพูดคำจริงดีกว่าระหว่างที่จะให้หรือจะไม่ให้ตระหนี่เอาไว้เออเลือกที่จะให้ดีกว่าในระหว่างที่ว่าเลือกจะให้น้อยหรือเลือกจะให้มากเลือกจะให้มากดีกว่าอันนี้คือโดยคุณธรรมนะการตัดสินใจเรื่องที่เป็นโดยคุณธรรมหลักการมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากเมื่อที่การตัดสินใจในเรื่องที่มันไม่ใช่คุณธรรมเช่นบางทีฉันจะทำงานบริษัทนี้หรือฉันจะทำงานบริษัทนั้นเอาคุณจะทำงานบริษัทไหนนั่นสิบางทีมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะหรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันไหนมึงดิมก็ไปยากเหมือนกันนะหรือคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้หรือประเทศไหนเพื่อบางทีมันจะตัดสินใจเนี่ยมันก็ดูหลายเงื่อนไขปัจจัยนะทางไหนมันจะดีใช่ไหมล่ะทางไหนมันจะดีถ้าเป็นลักษณะนี้ทางไหนที่เรามีสติได้มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะประกอบด้วยศีลที่มากทางนั้นแหละมันจะดี
ทางไหนที่จะสร้างกุศลธรรมได้มากทางนั้นแหละดีซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บางทีมันก็มีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยท่านฟังไม่ว่าจะเรื่องเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวของเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้อจำกัดนี้และโน้นอีกหลายอย่างก็ดูตามสถานการณ์ไปดูตามสถานการณ์ไปแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้เราทำอะไรไงเนี่ยท่านให้แนวทางเอาไว้อยู่6ประการให้แนวทางไว้6ประการเวลาที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะไปตามประตูตรงไหนยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ได้เบเนฟิตที่มากที่สุดดีที่สุดจึงพูดถึงหัวข้อจะมาที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ประมาใคร่ครวญธรรมะในข้อนี้คือตอนนี้จิตของเราต้องมีสติแล้วนะมีสติแล้วจิตสงบลงระงับลงบางทีคำว่าพุทโธมันก็หายไประงับไปเหลือแต่สติล้วนๆแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีมันหวนกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเราเผลอเพลินไปบางทีมันเผลอสติเอาเรานึกได้เมื่อไหร่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่ให้ทำอย่างนี้พอจิตเรามีสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาธรรมะในหัวข้อของประตูแห่งประโยชน์ในข้อแรกท่านฟังท่านบอกว่าความไม่มีโรคของหัวข้อก่อนนะหนึ่งคือความไม่มีโรคสองคือศีลสามการคล้อยตามผู้รู้สี่การสดับตรับฟังห้าการประพฤติธรรมและหกความไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าเวลาท่านแนะนำให้สาวกแสดงธรรมนี่ก็ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความในที่นี้ลำดับที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงไล่ไปนั้นอยากจะเริ่มจากข้อสุดท้ายมาแล้วไปจบที่ข้อที่หนึ่งคือจะเริ่มจากความไม่ท้อถอยให้ไปจบที่ความไม่มีโรคความไม่ท้อถอยคืออะไรเราไล่ไปตามลำดับก่อนความท้อถอยล่ะคืออะไรก่อนนะความท้อถอยมันก็คือความไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจในการที่จะทำบางทีพระพุทธเจ้าก็ท้อใจในการแสดงธรรมแบบนี้บางทีเราก็ท้อใจในการที่จะทำงานวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้ยเซ็งมากๆเลยไม่อยากจะทำเลยทำไมฝนต้องมาตกด้วยทำไมการจราจรต้องติดขัดด้วยทำไมโอ้ยเขาส่งอีเมลนี่มาทำไมเขาด่าเรามาอย่างนี้หรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพอรับรู้เรื่องต่างๆแล้วเกิดความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยนี่แหละมันคือความท้อถอยคือความที่เราอิดโรยบางทีมันก็เกิดจากเงื่อนไขของสุขภาพได้บางทีก็เกิดจากเงื่อนไขของสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นไปได้ความท้อแท้ท้อถอยความท้อแท้ท้อถอยไม่มีประโยชน์ความท้อแท้ท้อถอยยังรวมถึงความเศร้าโศกความหมดกำลังใจความที่แบบแม่สังกตายด้วยนะขี้เกียจขี้คร้านนี่ก็อยู่ในนี้ด้วยล่ะความท้อแท้ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังสมมติคนเราร่ำให้กรำกรวนนะแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปนี่มันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเออยิ่งร่ำไรกรำกรวนท้อถอยมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออมันยังดีแม้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นี่ใครอ้อนวอนดังกว่าใครท้อถอยมากกว่าใครเสียใจมากกว่าแล้วก็จะสำเร็จขึ้นมามันไม่ใช่งั้นป่ะหรือคนที่ผิดหวังมากก็จะสำเร็จได้มากก็ไม่แน่ป่ะคนที่ผิดหวังแค่ครั้งสองครั้งบางทีเขาก็สำเร็จได้คนที่ผิดหวังบางทีเป็นแสนเป็นหมื่นครั้งถ้าไม่รู้จักเรียนรู้เขาก็สำเร็จขึ้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความอ่อนแอความท้อแท้ความสิ้นหวังความร่ำให้กร่ำกรวนพวกนี้ขี้เกียจ ด้วยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจะช่วยเหลืออะไรเราได้เลยมันไม่ได้จะสร้างเหตุความสำเร็จไม่ได้จะอะไรได้เลยแต่ความไม่ท้อแท้ท้อถอยต่างหากมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็ไปสร้างเหตุที่มันทุกข์
ที่ว่าเราทำแล้วมันยังไม่ได้บางทีเราทำไม่ถูกเหตุเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลอย่างแท้จริงทำไม่ถูกมันก็ผิดพลาดแต่ไม่เลิกความไม่ท้อถอยนี่คือไม่เลิกทุกวันอาจจะทำผิดอาจจะยังไม่ถูกอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าเลิกนะคือท้อไงคือถอยไงแต่ไม่เลิกนะไม่เลิกก็คือไม่ท้อถอยไงก็ทำต่อนะแต่จะยังไม่ถูกเอาลงมือทำต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท้อใจในการแสดงธรรมใช่ป่ะเอานะแต่ก็ยังแสดงอ่ะคือท่านไม่ท้อถอยความท้อถอยเนี่ยเป็นสภาวะจิตที่มันจะต่ำลงหดหู่นะเหมือนไฟที่มันกำลังจะมอดแล้วมันก็หลีลงหลีลงหลีลงนี่จิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยไม่อย่าเป็นอย่างนั้นจิตอย่าหดหู่จิตอย่าท้อถอยต่อให้มันยังไม่สำเร็จต่อให้มันมีความผิดหวังต่อให้ถูกด่าถูกว่าอย่าท้อถอยแม้บางทีมันก็พูดง่ายป่ะท่านก็ถ้าแกบอกว่ามันไม่ท้อถอยมันก็ไม่ท้อถอยได้เลยอะแต่บอกว่าให้มีกำลังใจให้สู้สู้แล้วมันก็สู้สู้ได้เลยโว้ยเราไปพูดอย่างนี้กับคนที่ก็เป็นซึมเศร้าดิยิ่งเขาจะท้อถอยลงไปอีกบอกให้เขาสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้นะโว้ยยิ่งจะให้เขาเสื่อมหมดกำลังใจกำลังใจมันต้องเกิดจากใจของผู้นั้นเองกำลังใจมันเกิดจากใจนะมันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากในภายในเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าสู้สู้ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าอย่าท้อถอยตัวเราเนี่ยต้องไปตามประตูแห่งประโยชน์ข้อนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยความท้อถอยจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันยำกินยำทำแต่คิดมากๆแล้วมันจะดีขึ้นมาได้มันก็สำเร็จกันทุกคนแล้วหรือถ้าอ้อนวอนขอร้องมากๆแล้วจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยโอ้ยในโลกนี้ทุกคนก็จะได้ตามปรารถนาสมหวังกันหมดเลยดิจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บเลยล่ะเอาถ้าใครป่วยอยู่ก็อธิษฐานขอร้องว่าให้หายแล้วมันก็หายเลยนี่นะแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะที่เราอาจจะผิดหวังอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่มีกำลังใจได้ไม่ท้อถอยได้จิตที่ไม่ท้อถอยนั้นหมายถึงยังมีการทำความเพียรอยู่ความเพียรเนี่ยเปรียบเหมือนไฟทุกวันถ้ามันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแรงเกินไปเนี่ยคือจิตมันตรงข้ามกับความหดหู่ไงมันเป็นความฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ดีท้อถอยอ่อนแอก็ไม่ดีฟุ้งซ่านนี่คือความเปลี่ยนที่ปรารภจัดเกินไปเป็นลักษณะที่ไฟแรงขึ้นแรงขึ้นจนอันตรายละท้อถอยนี่คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปมันก็จะเป็นขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อถอยหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรนั่นก็เป็นสองทางสุดโต่งเหมือนไฟที่มันรีลงรีลงรีลงไฟที่มันจะดับแล้วเขาก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปใช่ไหมล่ะเป็นใบไม้แห้งฟืนแห้งเป่าลมเข้าไปอย่าใส่ฟืนเปียกลงไปมันก็จะต่อมามีไฟลุกโลมขึ้นได้ในขณะที่ถ้านี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูฟังเห็นนะว่าความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยมันคือความเพียรมันย่อหย่อนแต่ถ้าตรงข้ามคือความเพียรมันจัดเกินไปไฟนี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลยเขาก็ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปเขาก็ต้องใส่ฟืนเปียกลงไปอย่าเผาลมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะระงับลงเองเหมือนจิตของเราพอคิดมากพอปรารภความเพียรจัดมันฟุ้งซ่านได้มันฟุ้งซ่านได้มันสู้ซ่ามันมีความเพียรปรารภจัดเกินไปเติ้นเปรียบไว้สองส่วนเนี่ยเหมือนการที่เราจับนกกระจาบถ้าจับแน่นเกินไปด้วยมือสองมือบีบมันเข้าบีบมันเข้านี่โอ้มันก็ตายขามือละนั่นคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปแต่ถ้าเอามือสองมือจับแล้วหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้เหมือนกันเจ้านกนี่ก็ไม่ได้เป็นคือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคือลักษณะเป็นความท้อถอยเป็นความท้อแท้อ่อนแอทำจริงแน่แน่จริงลดลงไม่ใส่ใจทำจริง
เราจะปรับไอ้เจ้าความท้อถอยอ่อนแอให้มีความเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเร่งไฟสิเราจะปรับเจ้าความกระตือ

ท้อแท้อ่อนแอละให้เจริญปีติสัมโพชงให้เจริญวิริยะสัมโพชงให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งไฟให้จิตของเรามีความเปลี่ยนขึ้นมาได้อย่างพอดีพอดีปีติสัมโพชงก็คือเห็นความสงบเห็นความสุขคิดนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขคนที่ท้อใจนี่นะคือจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้หดหู่ไงจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้ท้อถอยอ่อนกำลังใจแน่นอนนะว่าความคิดนึกอันใดมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่เรามีอารมณ์อ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราให้คิดนึกถึงเรื่องที่จะให้เรามีกำลังใจนั่นคือความดีนั่นเองคุณนำความดีอะไรมาบ้างแม้คนเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความดีอะไรเลยนะมันมีทุกคนนะต่อให้เป็นยาจกขอทานบ้านไม่มีอันจะกินถูกพ่อแม่ทำร้ายทุบตีไม่มีโอกาสในชีวิตยากจนข้นแค้นเป็นขอทานหาเช้ากินค่ำบางทีก็ไม่ค่อยมีจะกินความดีคุณมีแน่นอนฟันตรงให้เลยดีตรงไหนเนี่ยท่านลำบากขนาดนี้ถูกเขาทำร้ายปุยปุยำขนาดนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะทุกฝั่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องอาศัยความพยายามอาศัยบุญอาศัยกุศลนะจะว่าฟลุกฟลุกกว่าโอ้โหมันก็ยากอะจะฟลุกนี่เหมือนเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวในทะเลที่มีความกว้างขวางชนิดที่สุดลูกหูลูกตาแล้วเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในไม้แผ่นหนึ่งที่มันมีรูอยู่พอดีพอดีนี่มันยากมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญข้อนี้นี่นึกถึงบุญข้อนี้พอเรามีความคิดที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือวิตกวิจารณ์ปีติมันจะเกิดในปีติสัมโพชฌงค์คืออย่างนี้มันก็นำความดีไว้หลายอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันนี้เรารักษาศีลมันก็คือเจตนาตนเองนี่เอาตั้งแต่ฉันฟังรายการมาครึ่งชั่วโมงกว่านี่ฉันไม่ได้ทำผิดศีลเลยโอ้ฉันมีศีลนะเนี่ยเจตนาตรงนี้สำคัญเรามานึกถึงศีลด้วยเจตนานี่เอามันก็เป็นศีลแล้วหรือสติไงเฮ้ยมีความดีเนี่ยโอ้ให้สบายใจเลยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เรายังดีกว่าคนที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่โกงแต่ก็โมยแต่พูดโกหกศีลครองมีอำนาจมากกว่าเงินทองนะศีลของเราเนี่ยมีพลังมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ความสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดินี่มันเทียบไม่ได้เลยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีทรัพย์7อย่างมีอิทธิฤทธิ์4อย่างความสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ที่ทำอนิสงส์สร้างเหตุคือศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดานี่ความสุขของพวกเทวดานี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยที่มันต้องสูงใหญ่มันกว้างสุดลูกหูลูกตากับเศษดินที่เวลาเราเอาเล็บสั้นๆของเราไปเขี่ยดินแล้วมันติดปลายเล็บขึ้นมานี่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่านี้เองนะที่มีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างนี่น้อยมากโอ้ยศีลนี่มีอนุภาพมากขนาดนี้แต่แล้วนึกถึงศีลไงเราจะมีความไม่ท้อถอยเราจะมีกำลังใจขึ้นมาได้เกิดปีติได้หรือใครควรธรรมะก็ได้เอาธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์นี่ใครควรทำด้วยปัญญาเราอ่านเราทำความเข้าใจธรรมะบทใดบทหนึ่งเรามาใครควรธรรมะบทนั้นด้วยปัญญาอาจจะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องบทสวดมนต์เรื่องหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ฟังในรายการนี้บ้างฟังในรายการอื่นบ้างการมาคบคิดใคร่ครวญมันจะช่วยกระตุ้นแทนที่จะคิดเรื่องให้ท้อใจอ่อนใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเรื่องที่เป็นธรรมะเจาะจงลงไปจิตเราก็จะมีกำลังขึ้นมาไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอในขณะที่ถ้าบอกว่าตรงกันข้ามจิตเรามันฟุ้งซ่านเวอะวะคิดมากเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

กิดความฟุ้งซ่านขึ้นจะให้สงบลงได้แต่บอกว่าให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือลักษณะเดียวกันกับอย่างที่เราได้เคยทำมาในช่วงแรก30นาทีแรกเนี่ยฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้สงบโดยการมานึกถึงพุทโธพุทโธเอาสิ่งนั้นมาตั้งไว้ในจิตมันก็จะเป็นตัวช่วยปรับความท้อแท้หรือความฟุ้งซ่านให้มันมาพอดีพอดีก็จะเหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือพอดีพอดีนกนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้คนก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นด้วยนี่คือประการที่หนึ่งประตูแห่งประโยชน์อันที่สองคือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญเป็นไปด้วยกันหลักธรรมะอะไรเราเอามาทำเลยกุศลอะไรจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเราสร้างเลยสร้างกุศลประพฤติธรรมซึ่งธรรมะในมีข้อปฏิบัติก็ให้สามารถเลือกทำได้มากมายบางคนบอกโอ้ยประพฤติธรรมฉันจะมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี่ฉันทำไม่ได้หรอกชั่วโมงหนึ่งของ5นาทีก็ได้5นาทีมีไหมล่ะ5นาทีไม่มีเอา2นาทีเอาลองทำ2นาทีดูเอาหรือว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาเรื่องการเงินก็ได้คุณได้รับเงินมาคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่ไหมถ้าคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นั่นก็เป็นการประพฤติตามธรรมแล้วเอาหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยโอ้ยเบรกเอียดตัวโกงเลยเนี่ยมีเมตตาเขาได้ป่ะอย่าไปนึกตำหนิด่าเขาหรือนึกถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมไม่สอนหรือยังไงทำไมทำอย่างนี้นั่นเกินไปแล้วแต่ให้มีเมตตาและมีอุเบกขานั่นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันคนเขาด่าว่าให้เราคุณอดทนได้ไหมอุเบกขาอุเบกขาทำจิตให้เป็นสมาธิวางเฉยได้ไหมนั่นก็เป็นการประพฤติธรรมหรือการเห็นโลกธรรม8อย่างเงี้ยเขาด่าเราเราจะหดหู่บางทีเขาก็ชมเราจิตเราก็ฟูขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกนะนี่นะบางทีการนินทาการสรรเสริญมันมาด้วยกันเราให้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกำลังใจขึ้นมาได้เป็นการประพฤติธรรมขึ้นมาได้นี่มันก็มาด้วยกันด้วยนะการประพฤติธรรมได้ทุกรูปแบบได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกเวลาให้เราประพฤติธรรมได้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งได้แน่นอนทุกคนด้วยการประพฤติธรรมเนี่ยจะเป็นประตูแห่งประโยชน์คือตรงจุดที่มันไม่ได้เราจะไปเอาได้ไงใช่ปะล่ะเราก็เอาตรงจุดที่เราทำได้สิถ้าเราจะไปคาดหวังตัวนั้นจะทำไม่ได้เลยเอาก็ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำดิก็ทำตรงไหนที่มันได้ไอ้ตรงเวลาที่เราจะทำตรงที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อใจดิมันคุณประพฤติทำคุณก็ประพฤติตรงที่มันได้ล่ะตรงไหนที่มันได้เอาตรงนั้นเวลาไหนที่มันได้เอาเวลานั้นจุดไหนที่มันได้เอาจุดนั้นแหละเอาจุดที่มันจะได้ซึ่งมันนิดหน่อยมันก็มีทุกคนได้แน่นอนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าแม้แต่คนที่เข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจริงๆเลยก็ยังสามารถประพฤติธรรมได้ตั้งจิตไว้ให้ถูกได้มีศรัทธาได้พิจารณาให้ดีได้ไม่ต่อใจได้ไงประพฤติธรรมนี่มันช่วยเรื่องการไม่ต่อใจช่วยเรื่องการให้มีกำลังใจช่วยในเรื่องการให้ปรับสมดุลได้ถูกต้องคือการประพฤติธรรมประตูแห่งประโยชน์ถัดไปคือการสดับตรับฟังเหมือนจะรู้ฟังรายการธรรมานี่แหละฟังจากผู้รู้ฟังจากสิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้การฟังนี่คือเงี่ยโสดฟังหมายถึงเหมือนช้างอาชาในที่เขาคอยฟังคำสั่งจากขวานช้างด้วยจิตใจจดจ่อว่าจะให้ทำอะไรจะตอบสนองยังไงประตูแห่งปริวัติอันนี้หมายถึงเราฟังธรรมแล้วต้องมีใจจดจ่อด้วยนะว่าธรรมะข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงจะปฏิบัติยังไงนี่คือการสดับตรับฟังแล้วเรื่องที่ฟังบางทีไม่ต้องมากนะคือบางคนฟังมากๆเป็นแสนเป็นหมื่นคำเนี่ยแต่ถ้าฟังแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยการฟังนั้นจะไปได้ประโยชน์ได้ไงเสียเวลาเฉย
ฟังจนหูแฉนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อ่ะแต่ฟังนี่มันต้องฟังจากผู้รู้นะฟังจากคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญบางทีไม่ต้องมากอ่ะอย่างบางทีเราไปเทคคอร์สออนไลน์เนี่ยทุกฟังโอ้บอกมีชั่วโมงมากๆเลย70ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันน่าจะดีนะโอ้ยบางทีแบบน้ำท่วมทุ่งแบบบุ้งหลงเหรงเฮ้แต่คอร์สออนไลน์บางคอร์สเป็นครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยทำไมคิดแพงแท้โอ้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้อมูลมันอัดแน่นเลยนะแบบว่าเป็นคำแนะนำที่ exclusive จริงๆเลยโอ้30นาทีนี่มันมีค่ามากกว่า70ชั่วโมงอีกอ่ะมันอยู่ที่ว่าคนพูดข้อความนั้นมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนการสดับตรับฟังนั้นจึงต้องสดับตรับฟังจากผู้รู้สดับตรับฟังจากผู้ที่มีปัญญาสดับตรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำสำเร็จมาแล้วคุณต้องการอะไรนี่เราต้องการนิพพานเราต้องการเป็นผู้รู้เราต้องการพุทโธอ่ะเขาก็จะเป็นพุทโธก็ฟังจากพุทโธสิพุทโธกล่าวไว้ว่าไงเราฟังตรงนั้นฟังตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยคล้อยตามผู้รู้ท่านผู้ฟังคล้อยตามผู้รู้ซึ่งแน่นอนบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงที่มันจะใช่หรอไอ้ความไม่มั่นใจความแบบไม่ลงใจตรงนี้มันจึงทำให้ไม่คล้อยตามพอไม่คล้อยตามแล้วมันลงมือทำไม่ได้พอเราฟังจากผู้รู้แล้วจิตใจเราต้องคล้อยตามไปด้วยจึงเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่สี่ที่ว่าถ้ามีผู้รู้ก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาแนะนำนี่นะเราก็เป็นบัณฑิตด้วยนะคือบางคนแนะนำในทางที่ไม่ดีนะคือเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาสายวิชานี้อยู่เอ๊ะแต่ทำไมแนะนำผิดๆให้เราโอ้คือเขาเชี่ยวชาญอยู่แต่เป็นคนพาลชี้ทางที่มันจะเสื่อมปิดทางที่มันจะเจริญอะงั้นเราไม่ควรคล้อยตามคนพาลแบบนี้ต่อให้เขามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ว่าให้คล้อยตามผู้รู้หมายถึงบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะที่จะชี้ประโยชน์ชี้ขุมทรัพย์ชี้จุดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนผู้ฟังบางทีมันไม่สบายใจอย่างคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยพอโค้ชนี่บอกว่าอย่าทำมืออย่างนี้อย่าทำขาอย่างนี้แหมบางทีโกรธนะเออทำไมต้องด่าอย่างนี้ด้วยอะทำไมทำมือเหมือนเป็ดเนี้ยทำไมทำขาเหมือนนกอย่างนี้ถูกด่าแล้วก็แบบเครียดแล้วไม่ใช่ก็ไม่ทำนั่นมีทิฏฐิมานะแล้วไม่คล้อยตามผู้รู้ละผู้ศาสตร์บอกนี่เขาชี้ช่องให้เขาพูดถึงจุดที่เราจะพัฒนาได้เอาเลยคว้าเลยเขาชี้ขุมทรัพย์แล้วเห็นเงินหล่นอยู่นี้ทำไงเก็บเลยดิโอ้เรามีประโยชน์ที่เราจะพัฒนาได้คล้อยตามผู้รู้ทุกฝั่งต้องรู้จักฟังต้องรู้จักเลือกเราฟังแล้วเราทำตามนี่จะเกิดประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์นี่ก็เปิดออกเลยถัดมาพอเราฟังเรื่องอะไรต่างๆแล้วทำจิตให้คล้อยตามไปแล้วมีสติตั้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานเลยนะนั่นคือศีลตั้งวางศีลจะเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่ห้าที่พอเราคล้อยตามผู้รู้ที่เป็นผลของการสดับรับฟังศีลตั้งขึ้นมีอยู่เป็นปกติเลยศีลในที่นี้คือความเป็นปกติปกติที่ว่าคนเรามันก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติอ่ะคนก็กินน้ำเป็นปกติโอ้ยใครจะกินเหล้ามากกว่าน้ำใช่ป่ะไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษอยู่ข้างในแต่เขาก็ต้องกินน้ำเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่พูดโกหกเป็นปกติพูดคำจริงจะทำอะไรก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ให้มีความเมตตากันไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นปกติมีการไม่ลักขโมยมีการรู้ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราก็เอาแต่เฉพาะสิ่งนั้นจับต้องสิ่งนั้นอยู่เป็นปกติความเป็นปกติ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่ยังบริโภคกามของผู้ที่ยังยินดีอยู่ในกามรักษาความเป็นปกตินี้ชีวิตเราเนี่ยไปตามทางดีละเวลาเรานึกถึงว่าเวลาฉันจะฉันพูดโกหกได้ฉันขโมยได้ฉันประพฤติผิดศีลข้อ3ได้แต
แต่ว่าไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เอานะพอไม่ทำนะเรานึกถึงความดีตรงนี้ได้นะบูมเลยจะมีศีลานุสติเกิดขึ้นนะจะไปใช้ในเวลาที่เราท้อแท้ท้อถอยได้นะจิตใจที่มีศีลเป็นพื้นฐานโดยความไม่ท้อถอยประพฤติตามธรรมตามประโยชน์แล้วจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบระงับลงระงับลงเหมือนเราฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นึกพุทโธพุทโธกันมาเนี่ยมีศีลมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่สงบลงแล้วนี่ปัญญาในการที่จะชำระกิเลสมันจะเกิดขึ้นนะปัญญาในการที่จะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้มันจะเกิดขึ้นนะให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคของจิตใจเรานะพอเราใช้ปัญญามาตัดมันออกไปผ่ามันออกไปพอจิตเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นคือความไม่มีโรคนะทุกฝั่งเป็นการได้อันประเสริฐถ้าเราจะบอกว่าได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้ยศตำแหน่งได้สิ่งของนั่นนี่โอ้ดีมากเลยการได้นั้นเนี่ยมันยังไม่สุดยอดได้แล้วมันเสียไปได้เป็นของสาธารณะกับคนอื่นคุณเองสามารถแย่งไปได้แต่ถ้าได้ความไม่มีโรคคือได้อะราคะได้อะโทสะได้อะโมหะคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอ้โธสุดยอดเลยวังคือความไม่มีโรคจิตของเราถูกเสียดแทงด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนหูเนี่ยถ้ามันเป็นโรคติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นน้ำหนวกหูเราก็ถูกเสียแทงด้วยโรคเหมือนตาเนี่ยถ้าตาเป็นต้อตาเป็นฝ้าฟางน้ำตาไหลเยอะตาเราก็ถูกเสียแทงด้วยโรคจิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่ถูกเสียแทงเป็นจิตที่จะเกษมได้นั่นคือความไม่มีโรคนั่นเองหกประการเหล่านี้เป็นประตูแห่งประโยชน์มาฟังเปิดออกเลยเปิดกว้างๆลุยแดงเข้าไปเลยให้สบายใจเดินเข้าไปแล้วก็กวักมือเรียกชวนคนอื่นไปด้วยในการให้ไปตามทางประตูแห่งประโยชน์นี้และความที่จิตของเรามีความเบาบางในเรื่องของราคะโทสะโมหะไล่มาจากการที่เรามีศีลจิตสงบปฏิบัติตามธรรมก็ตามผู้รู้ไม่ท้อถอยนี่เวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตนะที่ว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะทำงานที่นี้หรือทำงานที่ไหนจะลาออกดีหรือไม่จะลงทุนในกองทุนนี้หรือลงทุนในกองทุนนั้นจะทำงานงานนี้หรือทำงานงานไหนจะรับโปรเจกต์รับจ็อบนี้หรือไม่เราจะมีความแจ่มแจ้งเราจะมีความเข้าใจเพราะว่าคนที่จะเข้าใจในบริบทเรื่องของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยความร้อนความหิวความมืดการตัดสินใจนั้นความเข้าใจนั้นมันจะไม่ชัดเจนมันจะกลุ่มเกลือนี่เป็นลักษณะของโรคในทางจิตคือชาวราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเอาไอ้เจ้าโรคคือความร้อนความหิวความมืดเนี่ยออกไปจิตใจมันสว่างนี่จิตใจมันแจ่มใสมันจะเห็นได้ชัดเหมือนคุณเปิดไฟแล้วเห็นแจ้งไปหมดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลางวันนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเปิดเห็นแล้วเราจะรู้ทางไปที่มันดีได้ทุกฝั่งมันจะเป็นประโยชน์กับในชีวิตของเราฝากไว้ในช่วงของจิตตวิเวกเรื่องประตูแห่งประโยชน์ทุกฝั่งสามารถติดตามรับฟังการฝึกปฏิบัติทำสมาธิไปด้วยกันในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียมี YouTube มี Facebook เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
6: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
5: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
10: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันเป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
11: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
4: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่29 กันยายน 2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกันชยานันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะวันนี้ตามดูฟ้าฝนกันนะคะฝนเริ่มซาน้ำเริ่มลดนะคะแต่บางจุดน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่มีท่าทีว่าจะลดเรื่อยๆนะคะล่าสุดรัฐบาลเองก็ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่กันไปดึกๆเลยนะเมื่อคืน
1: ค่ะ
0: นะคะลงไปแจกข้าวนะคะแล้วก็ลุยน้ำช่วยชาวบ้านนะคะแม้ว่าจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่าคือโดนว่าเลยแหละนะคะท่านนายกท่านก็ไม่หวั่นนะคะยังคงเดินหน้าลุยพี่น้องประชาชนแล้วก็ย้ำว่าต้องจัดข้าวกล่องเนี่ยให้แบบให้อิ่มกันไปเลยนะเพราะว่าคนที่ติดอยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของน้ำกรมชลประทานก็เอามาเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นนะคะหลายคนก็ตามข่าวกันว่าอีกไม่กี่วันน้ำเหนือจะลงมานะคะส่วนเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร20ในวันนี้นะคะขณะที่นอกจากที่เรื่องเมื่อวานมีการติดตามหลายๆท่านก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภาพก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะคณะรัฐมนตรีกระจายกันไปลงพื้นที่กันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลุยกันเต็มที่เหมือนกันเร่งระบายน้ำออกนะคะเพื่อให้แต่ละพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนะคะส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะทางกทม.ก็เร่งเคลียร์รถที่ค้างตอนนี้อย่างโทเวก็ประกาศเหมือนกันนะคะว่ารถคันไหนที่อยู่บนโทเวให้รีบนำรถออกจากพื้นที่ก่อน10นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะมีผลในเรื่องของการย้ายต่างๆด้วยแต่มีกระแสดราม่าเหมือนกันว่าคนที่ติดต่อรถยกเนี่ยประมาณสัก400เมตรคิดเขาตั้งหมื่นนึงนะคะบางส่วนก็มองว่าซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะในสถานการณ์แบบนี้น้ำใจของคนไทยก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะไปกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านของตะวันตกของทางภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมค่ะน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ไม่มีประกาศอะไรออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันตลอดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอสมทกระทรวงดีอีนะคะเมื่อวานก็ มีการแถลงเรื่องของศูนย์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดกรมอุตุเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับข่าวยามเช้าเนี่ยก็ระบุนะคะว่าอย่างที่คุณชัยนันท์รายงานไปว่าฝนเนี่ยเริ่มลดลงภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนน้อยสุด 40% ของพื้นที่ค่ะขณะที่กรมชลประทานก็แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกมาหลังจากที่มีการเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีข้อมูลตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะคะว่าน้ำไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ย 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะคือยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกรมชลเขาก็เลยจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวค่ะนะคะเรียกว่าหน่วงน้ำไว้ก่อนเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างควบคุมไม่ให้ผลกระทบเนี่ยขยายวงกว้างก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่จะควบคุมไม่ให้เกินสัก18เมตรนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็แพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูงค่ะเตรียมป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุดค
1: ่ะส่วนทางด้านของเขื่อนพระราม6นั้นก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันนี้นะคะ29กันยายน2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ถึง 1.2 เมตรนะคะศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะค่ะชมกรมชลประทานนั้นได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อวานนี้ประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะของทางภาคกลางนั้นอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมจับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ก็ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้มีการติดตามแล้วก็มีการวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมค่ะที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเขื่อนพระราม6นั้นปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงวันนี้29กันยายน2569ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรค่ะโดยการระบายน้ำนั้นจะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้งนี้กรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นั้นอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะนะคะคือคณะท่านเยอะมากเลยนะคะหลายท่านลงไปพื้นที่คลองจันทน์แล้วก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนนำข้าวกล่องนะคะนำอาหารเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ขึ้นไปบนแฟลตด้วยนะคะไปกันที่คือไปตอนประมาณสักทุ่มเกือบ2ทุ่มแล้วก็4ทุ่มอีกช่วงหนึ่งภารกิจท่านนายกเนี่ยนะคะติดตามทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เป็นวันที่2แล้วก็ยังไปต่อที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจากพื้นที่1ก็ไปสู่อีกพื้นที่1ประชาชนกลุ่ม1ก็กำลังรอความช่วยเหลือท่านบอกรอไม่ได้นะคะต้องไปแล้วพอเข้าไปเนี่ย ท่านก็ยังไปเยี่ยมขึ้นไปในอาคารเยี่ยมพี่น้องประชาชนพูดคุยรับฟังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคให้ครบถ้วนทุกมื้อทุกวันและทุกคนนะคะสำหรับผู้ประสบภัยท่านบอกว่าอาหาร1กล่องเนี่ยอาจจะหมายถึงการประคองชีวิตได้อีก1มื้อน้ำดื่ม1ขวดอาจจะหมายถึงความอุ่นใจการได้เห็นนายกเดินเข้าไปหาอาจจะเป็นคำยืนยันว่าท่ามกลางความยากลำบากท่านนะคะเหล่านี้ไม่ได้ถูกลืมแม้ระดับน้ำจะยังลดลงไม่เร็วอย่างที่คาดหวังแต่ว่าการระบายจะต้องใช้เวลานะคะท่านก็ยังเดินเข้าไปเยี่ยมเยนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เยี่ยมแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลยังอยู่ตรงนี้จะทำงานต่อไปไม่หยุดนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดถึงหลังลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพที่แฟลตคลองจันทน์ไปวันที่2ท่านก็บอกด้วยนะคะว่าได้มีการประชุมแล้วก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นเพราะท่านชูให้ดูเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยในถุงเนี่ยนะคะคือต้องให้อิ่มเลยต้องให้เยอะๆหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนก็ร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารนะคะขณะที่น้ำประปาก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากว่าห้องปั๊มน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะรัฐบาลก็จัดหาน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นรวมทั้งถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนกรณีที่มีคำถามว่าทำไมไม่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่านก็ย้ำว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่สูบไปออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลงและระบายออกสู่ทะเลก่อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีคือท่านบอกไม่มีฝนตกลงมาก็จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้ามันชำรุดเนี่ยจัดซื้อใหม่เลยนะคะท่านบอกว่าจะใช้งบของตัวท่านเองสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำด้วยส่วนระยะเวลาการสูบน้ำออกก็ต้องใช้เวลากี่วันเรื่องนี้กรมอุตุก็รายงานว่าสักวัน2วันตอนนี้ได้แต่ขอให้ฝนอย่าตกลงมาเพิ่มนะคะรวมถึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยทางนี้ก็ได้กันงบส่วนกลางส่วนที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยถึงจะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดนะคะแต่ก็จะมีการประชุมส่วนหนึ่งก็คือจะมีการพิจารณาเรื่องของงบช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพด้วยในปริมณฑลที่มีการประกาศด้วยนะคะตอนนี้ทำได้ทั้งการแก้ปัญหาตอนนี้แล้วก็กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาค่ะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงนั้น234แห่งและพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตโดยทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงการนะครับเมื่อวานนี้เรื่องของการบริหารจัดการระบบของการแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครค่ะได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555ค่ะให้รองรับกับการแจ้งเหตุเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการโดยมีการบูรณาการที่จะทำงานร่วมกันกับระหว่างการกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตมีการนำส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยเพราะมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ดึงข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟอนดูนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างนั้นได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะท่านยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนั้นรวม234แห่งทั่วของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนเข้าพักแล้วนะครับประมาณ 7,000 คนเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดนั้นยังคงท่วมกว่ารถ6ล้อจะเข้าไปถึงได้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องของรถยกสูงแล้วก็จากทางด้านของกองทัพแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก15คันเมื่อวานนี้ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการรับส่ง ประชาชนด้วยเช่นกันขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยวิกฤตนะคะอย่างเช่นเขตลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขตหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้นจัดตั้งโรงครัวสนามมีครัวกลางที่ผลิตอาหารที่ปรุงสุกค่ะไปแจกจ่ายพร้อมมีการปรับแผนเรื่องของการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยการสั่งให้ทีมนั้นลงไปแจกก็จะเน้นเรื่องของการเข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ในส่วนลึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟดเคหะแล้วก็ชุมชนร่มกล้าวด้วยนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาของตกค้างแล้วก็ไม่ไปถึงมือของผู้ประสบภัยสำหรับกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้ก็มีการมอบหมายให้กับผู้บริหารนั้นลงพื้นที่ก็ไปประชาการร่วมกับผู้อำนวยการระดับเขตเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะลดลงเหลือร้อยละ30นะสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: กทมนั้นท่านผู้ว่าชาชาติก็ไม่ได้หลับไม่นอนเหมือนกันนะคะลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็มีการประสานกับทางท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทางคณะรัฐบาลตลอดเลยเพราะทำงานร่วมกันเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์นะคะส่วนกระจายความช่วยเหลือโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงก็พร้อมส่งต่อถุงยางชีพต่างๆถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ก็ให้ระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยอย่างโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้านะคะรวมไปถึงทางด้านการช่วยเหลือกทม.เนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกันค่ะขณะที่หลายท่านก็เป็นห่วงว่าบางเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตกันนะคะหลายๆจุดเนี่ยเรียกว่าน้ำแห้งและถนนหนทางสามารถที่จะเดินทางกันได้อย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะกทม.เองก็เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันนะคะซึ่งทางด้านพลตรีเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำลดลงเกือบหมดแล้วนะคะสัญจรขาเข้าขาออกได้ปกติแล้วเหลือแค่บางจุดที่อาจจะมีน้ำขังเล็กน้อยท่านก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ได้ขับได้สัญจรได้นะคะตอนนี้รถที่จอดเสียแล้วก็รถที่จอดกีดขวางรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักไว้บริเวณสวนสาธารณะแล้วก็ลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญสำหรับรถที่ถูกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่นำรถไปพักไว้2จุดหลักๆนะคะก็คือจุดแรกบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จุดที่2ค่ะสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์ใกล้ฟุตแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตัวเองสามารถติดต่อขอดูรถได้นะคะที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อฝ่ายจราจรด้วยนะคะสน.มักกะสันติดต่อได้สอบถามจุดเก็บรถแล้วก็ขั้นตอนการรับรถคืนส่วนคนที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหล่นหายจากน้ำท่วมก็ติดต่อได้ที่สน.มักกะสันหรือ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันเช่นกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทะเบียนหลุดนะคะบางส่วนก็ตามถนนตามริมถนนที่เป็นคลองแต่ก่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายส่วนก็เก็บไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูตามเพจของสำนักงานเขตก่อนที่บ้านเหมือนกันทะเบียนด้านหน้าหลุดตอนนี้จะตามหาอยู่น่าจะจุดแถวข้างๆวัดไผ่เขียวแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมน้ำใจคนไทยมีเยอะมากนะคะช่วยกันแล้วก็อะไรที่พอจะเรียกว่าแบ่งเบาความรู้สึกกันได้ก็ช่วยกันอย่างน้อยนะคะคนที่น้ำท่วมเนี่ยเราเข้าใจมากๆเลยพอมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็ได้กำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาเลยแหละนะคะเชื่อว่าทุกท่านอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของทางด้านพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ท่านก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะให้ไปเร่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยกว่า385คันที่จอดเสียอยู่ก็ไปบูรณาการร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็เร่งที่จะคืนผิวจราจรให้ทันก่อนที่จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองค่ะ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครเพจโพสต์ลงไปแล้วนะคะว่าค่อยโล่งอกหน่อยเมฆฝนจางยังไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่อ่ะขอให้ฝนจางนะคะฟ้าอาจจะครึ้มๆอยู่นิดหน่อยแต่กทม.ก็เร่งลดระดับน้ำเร่งระบายน้ำเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ ในการเคลื่อนย้ายของรถที่แจ้งไปช่วงแรกรายงานไปช่วงแรกนะคะบนโทเวนะคะทางยกระดับดอนเมืองทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็ขอความร่วมมือค่ะท่านเจ้าของรถยานพาหนะทุกคันนะคะนี่ฝากกันไปด้วยนะคะที่นำยานพาหนะของท่านไปจอดบนโทเวกรุณาเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้นะคะภายในเวลา10นาฬิกาวันนี้เนื่องจากยานพาหนะของท่านได้จอดกีดขวางการจราจรบนทางแล้วก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถ้าพ้นเวลาไปแล้วเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงนะคะซึ่งบริษัทก็จะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันหลักฐานที่จะนำไปรับรถนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะนะคะเพราะบางทีเจ้าของรถอาจจะไม่ได้มารับเองนะคะสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทอันนี้กรอกที่จุดรับยานพาหนะได้เลยบริษัทก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใครสงสัยยังไงสอบถามที่นะคะ call center นะคะ two way call center 1233 1233หรือ02-792-6300 02-792-6300 นะคะก็จะได้ติดต่อกันจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูกันด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมคะติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในมาตรการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ความยากลำบากนี้พร้อมๆกับมีข้อมูลเรื่องของการรับมือในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569พี่น้องครับวันที่28กันยายนของทุกปีคือวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน2460นับถึงปีนี้ก็ครบ109ปีพอดีครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยจัดกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่ก็เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกกันก่อนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดแล้วครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษบอกว่าให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงและจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำกันแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งยังได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกๆครับพี่น้องและในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักหนี้เติมสภาพคล่องหนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิมการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและกิจการผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกส.SME D Bank ธนาคารทอส Exim Bank I Bank และบสย.โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่กันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็แนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE SI OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วน

ช่วงน้ำท่วมย้ำว่าติดป้ายราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่28กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าให้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจนกันด้วยและไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงโดยล่าสุดเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีส่งไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายได้มีการประสานนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระยะที่2โดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนประเด็นเรื่องของงบกลาง 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วโดยทางรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆของพื้นที่กันด้วยรวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครในขณะที่ส่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นทางรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือก็ได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยว่าน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายกันแล้วย้ำว่ารัฐบาลดูแลอย่างต่อเนื่องกำชับช่วยกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย

0: ในหลายจุดกันแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและสื่อสารความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยจากนั้นคณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปครับพี่น้องและในส่วนของรัฐบาลนั้นได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังฝนเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่28กันยายน2569ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วก็ได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และทั้งนี้ทั้งนั้นหลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติกันแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในบางชุมชนอันได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักและครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังสามารถรับน้ำได้อีกมากมายครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการผันน้ำออกข้างผ่านพื้นที่รับน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับพี่น้องในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีก็เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศผนึกหน่วยงานสื่อสารเร่งส่งข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแล้วเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการแต่ต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้ไปจะร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับทางด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวว่าในภาวะวิกฤตหรือแม้แต่ภาวะปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานและประสานงานกันเป็นอย่างดีกรมอุตุนิยมวิทยาน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอสื่อสารให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วทันเหตุการณ์กันด้วยขณะเดียวกันนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่า กรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมไปถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันนับถอยหลังอีก13วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติเลยครับสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับโดยมาจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะเราตามสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะเพื่อนที่ระยองโอ้โหแบบไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เลยนะคะจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องฟ้าฝนริมน้ำแม่กลองแล้วก็คลองสาขาตั้งแต่กาญจนบุรีมาถึงสมุทรสงครามนะคะก็มีการให้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งระบายน้ำเพิ่ม300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมหน้าเขื่อนแม่กลองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการระบายน้ำคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทักทายกันมาทางเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายงานมาด้วยอย่างคุณประพงษ์ใช่ไหมคะบอกว่าอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นเช้านี้ฝนไม่ตกแล้วแต่มีหมอกปกคลุมครับนะคะขอบคุณมากเลย
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องของกรมขนส่งทางบกหน่อยก็ออกมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยขยายเวลาการดำเนินการด้านของทะเบียนภาษีแล้วเรื่องของการต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ครบกำหนดตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนไปจนถึง30ตุลาคม2569นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้นะคะโดยยกเว้นค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับการชำระภาษีปีเรื่องของการโอนย้ายหรือว่าการเปลี่ยนสีรถนะคะผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปีหรือว่า3ปีนั้นในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปแจ้งกับนายทะเบียนให้ชัดเจนว่าที่ไม่ได้ต่อเนี่ยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเกิดเหตุอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีการอนุโลมในเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือว่าผลอบรม e-learning ด้วยนะคะที่หมดอายุแล้วตอนนี้นะคะสำหรับในวันที่28-29กันยายนสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1นะ2แล้วก็5เนี่ยขนส่งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนั้นก็จะเปิดให้บริการเฉพาะงานจำเป็นหรือว่ารายการที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าขณะที่พื้นที่3พระโขนงพื้นที่4หนองจอกแล้วก็ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังปิดทำการเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะก็สามารถที่จะติดต่อชำระภาษีรายปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ค่ะ
0: ส่วนรถเสียจากน้ำท่วมย้ำกันนะคะบางคันก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่หรือบางส่วนก็ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วทีนี้ท่านจะตรวจสอบรถยังไงบ้างนะคะทางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีประชาสัมพันธ์นะคะท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเพจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะหรือถ้ากลับมาแล้วไปดูจุดเดิมไม่เจอรถของท่านก็ไปติดต่อสน.ในพื้นที่ที่ท่านจอดรถไว้ได้โดยตรงนะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบว่ารถเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนท่านแจ้งทะเบียนรถของท่านตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจุดจอดรถของประชาชนรถเสียจากน้ำท่วมมีการเคลื่อนย้ายนั้นแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือโซนตะวันออกโซนกลางโซนตะวันออกเฉียงใต้โซนใต้โซนตะวันตกนะคะบก.ก็ตำรวจนครบาลก็มีการแบ่งโซนอย่างโซนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในบก.กองบัญชาการตำรวจนครบาล1ก็จะดูแลรับผิดชอบเส้นทางพระราม9เอสพลานาดรัชดาสะพานข้ามแยกเอกมัยหรือทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ก็โซนสาทรพระราม3สุขุมวิทนะคะก็จะรับผิดชอบมีรายละเอียดให้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นโซนกรุงเทพตอนเหนือชั้นนอกแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะมีนครบาล2นะคะดูแลโซนสน.สายไหมก็จะมีโซนจอดรถโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนครบาล3นะคะโซนตอนเหนือชั้นนอกนครบาล4อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโซนฝั่งธนบุรีถนนวิภาวดีจุดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนด้วยก็จะมีรายละเอียดด้วยนะคะพื้นที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจจราจรก็จะมีอย่างถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณ5แยกลาดพร้าวแยกบางเขนนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือจะโทรสอบถามก็ได้02515 3111 02515 3111 นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รายงานไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานท่านก็ประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่3ประจำปีนี้นะคะร่วมกับผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สั่งเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภาคกลางจัดทำริสก์แมปล่วงหน้า 7-10 วันเตรียมอพยพพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาเรียกได้ว่านะคะประชุมครั้งนี้มีข้อสั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้ากันเลยนะคะ 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดแล้วก็หน่วยปฏิบัติจะได้นำไปวางแผนแจ้งเตือนจัดวางกำลังพลเครื่องจักรกลเตรียมอพยพได้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีท่านนายกย้ำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดในการทำงานให้มีความรอบคอบแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกำลังพลการแจ้งเตือนนะคะเตรียมจุดอพยพให้ตรงจุดแล้วก็พิจารณาทั้งน้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วก็ยังให้กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะจะได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและด้านการช่วยเหลือเยียวยาด้วยก็ให้ปภ.ประสานกรมบัญชีกลางเร่งรัดขั้นตอนเงินทดรองราชการพร้อมกับแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อจะจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมเช่นกันนะคะประชุมทางไกลด่วน5จังหวัดเสี่ยงทั้งปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีตากเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำสั่งการอพยพเตรียมเสบียงศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนหลายพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะยากลำบากในท่ามกลางน้ำท่วมนะคะขอส่งกำลังใจแล้วก็นะคะดูแลกันทางการจะทยอยเข้าไปช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรามาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่าง